0: เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
1: คงจะต้องมีวิธีการในการเฝ้าระวังและติดตามซึ่งการเฝ้าระวังและติดตามเนี่ยเราก็พวกเราก็รู้ว่าคนบุคคลพ้นโทษเนี่ยเยอะดังนั้นจะต้องมาคัดกรองครับคัดกรองถึงพฤติการข้อหาที่ต้องหาคดีอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรแล้วออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบคนปกติหรือกลับไปทำผิดซ้ำเนี่ยมีโอกาสสูงแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้น่าจะขับเคลื่อนกันอย่างมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยครับ
0: สำหรับคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายพร้อมนำตัวพร้อมคำร้องฝากขังศาลจังหวัดพัทยาและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนียกคำร้องชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินการภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารท้องถิ่นของประเทศ
3: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
5: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมนะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
4: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ สามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ทำผิดได้อีกด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
3: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หลังจากได้รับกระแสตอบรับรอบแรกเป็นอย่างดีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลจากการเปิดจำหน่ายรอบแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
6: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
2: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน6ยุทธศาสตร์วางเส้นทางอาชีพเยาวชนไทยตั้งแต่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและการจ้างงานเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นยกระดับจากระบบจบแล้วค่อยหางานไปสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนผ่าน6วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แก่การเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำการไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศและการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้โดยเห็นพ้องปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูต่างชาติซึ่งกระทรวงแรงงานได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตและป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
7: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นคนป้อนบุคลากรให้กับกระทรวงแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเพราะงั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานที่เด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
8: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: เตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
3: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือ SOCC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายมูฮัมมาดอันเอริยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะเรียกค่าธรรมเนียมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจึงทำให้ช่องแคบบับอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกรันเดมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโบราโกเข้ามาในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกเกือบทั้งหมดแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในเมืองแห่งนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนายกันเดมาร์สกายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกพยายามเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
4: ทางการโคลัมเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมใกล้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกูกูตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคลัมเบียซึ่งเป็นพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้รถยนต์และอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโตเดลาเอสปรีเอลลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลลาประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเมืองกูกูตา ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ

0: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา 3-1 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ซึ่งทีมนักตบสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้ 3-2 เซตทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มมีรวมเป็น5แต้มนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หทัยทิพย์นิจาดกับนภพากรตรงคัสถานมืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับซูมิเรนนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิคู่มืออันดับ71ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-18 11-21 และ16-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศสำหรับรายการต่อไปนักแบดมินตันไทยจะไปแข่งขันรายการ World Tour Super 300 Korea Master 2026ระหว่างวันที่4-9สิงหาคมที่เมืองอาซันประเทศเกาหลีใต้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ออสลัมราแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ111ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้สุดความสามารถก่อนพ่ายให้กับเทย์ล่าเพรสตันมืออันดับ119ของโลกมือวางอันดับ3ของรายการจากออสเตรเลีย1-2เซต7-5 3-6และ3-6อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัลไป 11,705 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 392,500 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก49คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่โชติลินแก้วเก่านักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับลันวานัสวานทานี่เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโหยจากจีนกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จรับคะแนนสะสม 11.25 คะแนนนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชติลินหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซเลมบานประเทศมาเลเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติลินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะศิวาลีกูรุงมืออันดับ3ของรายการจากเนปาล6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลันวานัสวาทานี่มือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์รายการล่าสุดที่พังงายังออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุมืออันดับ70ของไทย4-1เฟรมส่งผลให้นุกสงขาคว้าแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้งเป็นรายการที่2ติดต่อกันต่อจากศึกพังงาครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารับเงินรางวัลไป 200,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
2: 1 นาทีกับกปท.รถยนต์ที่กำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้จริงแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามกรงฟาราเดย์คือโครงสร้างโลหะนำไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถทำหน้าที่เหมือนกรงที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือปุ๊บปั๊บรับมงฟ้าลงรถกระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างตัวรถลงสู่พื้นทำให้ผู้ที่อยู่ในรถปลอดภัยแต่อย่าลืมไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ไม่ปาดไม่แต่งซิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ว่านวัตกรรมความปลอดภัยจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างมีสติได้ทั้งนี้ระวังกรงฟาราเดย์ชำรุดได้หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผลถึงโครงสร้างรถหรือจากการดัดแปลงตัวรถเจาะตัวถังตัดเสาที่ไม่จบแค่ผิดกฎหมายแต่ยังทำลายระบบความปลอดภัยของกรงฟาราเดย์ด้วยดังนั้นไม่ซิ่งไม่จี้ไม่ปาดในทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่5ถ้าแย่มอญเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกการแสดงอย่างหนึ่งของมอญหมายถึงการขับร้องถ้าแย่มอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิภาค ซึ่งนักร้องชายหญิงร้องโต้ตอบกันคล้ายกับการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านของไทยเช่นเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือโดยนักร้องฝ่ายชายและนักร้องฝ่ายหญิงร้องโต้ตอบกันเป็นคู่ๆตามทำนองเพลงที่บรรเลงโดยวงเครื่องสายมอญพร้อมกับร่ายรำประกอบติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์วิเคราะห์แนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชราในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง
7: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร
10: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
11: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
10: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
11: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
10: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
11: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: กลับเข้ามารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชรารวมถึงการปล่อยวางและการแบ่งปันความสุขเพื่อให้ชีวิตสูงวัยมีความสุขและมีอายุยืนยาวขอเชิญติดตามรับฟังครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
13: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมคุยเรื่องชีวิตตอนวัยชรานี่สงสัยคุยได้กันทั้งวันทั้งคืนเอาจากสิ่งที่ผมทำเอาจากสิ่งที่ผมปฏิบัติช่วงที่ผ่านมาผมก็พูดถึงเรื่องการบริหารสุขภาพการบริหารงานนะครับที่ผมมีกับบริษัทคราวนี้เรายังไม่ได้พูดถึงจิตใจคนที่อายุมากและยังปล่อยให้จิตใจเหมือนเดิมคืออารมณ์นะฮะความคิดความอยากเหมือนเดิมนั้นก็คงไม่ดีผมมีความคิดว่าตอนเราอายุมากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเรื่องแรกเลยนี่คือเรื่องอารมณ์ผมไม่ทราบท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเคยรู้สึกไหมถึงอารมณ์นะฮะของตัวเองเราเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะไปบ่อยให้กับวัยทองวัยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทำให้เราเกิดมีอาการผันผวนของทั้งอารมณ์ผมว่าอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ที่สำคัญคือการที่เราเข้าใจตัวเราหรือไม่ถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วเรารู้จักบังคับตัวเรานะครับไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกดเครื่องผู้อื่นอารมณ์เสียอิจฉาตาร้อนนะฮะคนอื่นดีกว่าเราไม่ได้เราจะต้องดีกว่าคนอื่นตลอดนะแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าเราก็จะอิจฉานะครับหรือมองโลกในแง่ร้ายผมเองตอนหลังๆมาก็จะใช้หลักสูตรวิธีการว่าเราต้องรู้จักตัวเองไม่ให้อารมณ์มาควบคุมหรือมาขับเคลื่อนตัวเอง ความหมายก็คือว่าเราต้องควบคุมทั้งร่างกายและก็อารมณ์อย่าให้นะครับอย่างอื่นมาควบคุมเราผมวันนี้มองไปถึงจุดที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสุขจริงๆก็เพราะว่าผมดูแล้วผมมีความสุขกับชีวิตประจำวันที่ผมมีเพราะผมพอใจในสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่วันนี้ถ้าเกิดว่าผมพอใจผมมีความสุขและผมก็อโหสินะฮะปัญหาหรือคนที่เคยสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้ผมในอดีตก็ทำให้จิตใจผมนั้นสงบสบายขึ้นผมเชื่อว่าผมจะอยู่ในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะผมคิดดีไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเราย้อนกลับไปถึงอดีตว่าเราเคยทำผิดใดๆก็พยายามไม่ให้มันเกิดอีกวันนี้เราพยายามทำให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับอายุว่าแข็งแรงที่สุดผมพยายามก็มีโอกาสก็จะไปลงยิมนะไปยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เรานั้นรูปลักษณ์ของเรานะยังคงเดิมไม่ใช่มีพุงมีอะไรต่ออะไรนะใหญ่จนเกินไปและที่สำคัญที่สุดก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเรานั้นวันนี้เราต้องรักตัวเองรักทุกคนและรักโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติโยมนะครับเราก็ชวนกันมานะมาอยู่มาคบกันไปมาหาสู่ด้วยกันหรือไปชวนมาอยู่ด้วยกันนะกินนอนกินอยู่ด้วยกันมันดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็รอลูกๆหลานๆกลับมาเหงานะฮะฉะนั้นผมวันนี้ก็การปฏิบัติตัวของผมนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่การดูแลนะว่าสุขภาพเราพอเหมาะกับการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ทานในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็อย่าไปคิดเดือดร้อนอิจฉาใครต่อมีใครท่านั้นล่ะครับชีวิตในวัยชราของเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีอายุยืนมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองขอให้แฟนรายการทุกคนได้นำไปปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมรอบด้านรวมทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้นติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
14: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งล่าสุดเมื่อ15ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือถึงความร่วมมือต่างๆให้ครอบคลุมทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านการประมงและการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการขยายตลาดสินค้าฮาลาลเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนถึง280ล้านคนและยังเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่4ในอาเซียนซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรไทย
15: สิ่งที่เราจะไปคุยในเรื่องของการค้านั้นก็นอกจากสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยที่เน้นๆก็คือเรื่องของฮาลาลเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกการที่เราจะไปเปิดตลาดฮาลาลได้ความร่วมมือกับเขาจะเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรของเรานะคะในเรื่องของอาหารเรื่องของการประมงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็มีแผนที่จะเพิ่มเส้นทางและเพิ่มสายการบินมากขึ้นเรื่องของวัฒนธรรมและก็ความร่วมมือในระดับนานาชาติอินโดนีเซียเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เช่นเดียวกับประเทศไทยในโอกาสนี้ก็คงจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
16: นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียจะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ.2571และการพบกับภาคเอกชนในอินโดนีเซียที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
15: และนอกจากเรื่องของระหว่างประเทศรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วท่านนายกก็จะไปพบกับภาคเอกชนด้วยนะคะภาคเอกชนของอินโดนีเซียที่มีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยค่ะทุกๆการเดินทางล่ะค่ะท่านนายกตั้งใจว่านอกจากจะการหารือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลกับเอกชนในประเทศนั้นและเอกชนกับเอกชนจะต้องได้คุยกันทริปอินโดนีเซียนี้ก็เช่นกันค่ะเอกชนไทยก็จะได้มีโอกาสที่จะไปกระชับไมตรีกับภาคเอกชนของอินโดนีเซียรวมถึงคนที่ลงทุนอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็จะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆให้รัฐบาลไทยได้ทราบเพื่อเราจะได้เป็นสะพานที่จะไปคุยกับทางการของอินโดนีเซียต่อไปค่ะ
16: อย่างไรก็ตามแม้ใน15ปีนายกรัฐมนตรีไทยไม่ได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศยังคงแน่นแฟ้นและไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางการทูตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนมีอำนาจต่อรองด้านการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกและด้วยนโยบายด้านการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำชัดถึงผลลัพธ์ของการเดินทางเยือนและการหารือในนานาประเทศทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มข้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
17: จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะทำให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดจึงปรับบทบาทการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงประจำชุดอย่างเต็มเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่พร้อมจัดทำคู่มือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันพรุ่งนี้
18: ผมก็ได้นำเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองว่าจังหวัดนราธิวาสเราเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุการณ์มากมายเนี่ยการข่าวเราก็จำข่าวเราจะไม่ดีเพราะนั้นตกลงก็คือจะให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านมวลชนเพื่อดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและก็ที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
17: ชุดคุ้มครองตำบลแต่ละชุดมีกำลังรวม33นายประกอบด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันและผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและประสานการปฏิบัติกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจะเป็นผู้กำหนดแผนและคำสั่งด้านยุทธการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะเดียวกันจังหวัดยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของกำลังพลโดยได้ปรับปรุงฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560แล้วกว่า 80% พร้อมเร่งประสานกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนในบางฐานเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้อำเภอมีปลัดอำเภอชายอย่างน้อย2คนเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการบริหารราชการโดยให้ในอำเภอแต่ละพื้นที่พิจารณาจัดสรรกำลังให้เหมาะสมและมีการออกคำสั่งแต่งตั้งกำลังประจำชุดให้ครบทั้ง51ชุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน
18: เพราะว่าพื้นที่เราเป็นเขานะครับเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยแล้วอีกโซนนึงก็ติดชายแดนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะหลบหนีขึ้นเขาได้หรือว่าไปประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกนะครับซึ่งเราก็เป็นปัญหาของเราที่ว่าเพราะนั้นในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับว่ามีเหตุใดก็ให้รายงานหน่วยราชการทราบนะครับว่ามีใครมาก่อเหตุในหมู่บ้านหรือจะมีข่าวก่อเหตุในหมู่บ้านหรือก่อเหตุแล้วอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ขอให้แจ้งเราก็จะประสานการปฏิบัติจากด้วยหน่วยทหารหรือว่าตำรวจอีกทีหนึ่งอันนี้คือภารกิจสำคัญครับ
17: การยกระดับบทบาทของชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในการเสริมสร้างความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดขึ้นมา10คณะร่วมกันทำงานเชิงรุกมุ่งจัดการปัญหาทุกมิติโดยเฉพาะยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: หนองคายเมืองน่าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดนคือแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายและเป็นแนวคิดหลักที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำมาจัดตั้งคณะทำงานขึ้น10คณะเพื่อเดินหน้าผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้ยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนและลดปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคายจึงได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันของทุกส่วนราชการที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงในการปราบปรามยาเสพติดยุทธการหนองคายเมืองปลอดภัย90วันพิฆาตยาเสพติดที่ยึดนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดและปฏิบัติการยุทธการ Operation 90 Days ด้วยการระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นผลักดันด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดติดแม่น้ำโขงและอยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพได้ผลักดันการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งผลักดันด้านการคมนาคมให้สะดวกรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
20: ทุกองค์การยุคของเราตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังจับมือกันทำงานเดินเต็มที่และเป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดนับได้เปรียบเทียบว่ามีการพัฒนายกระดับมากกว่าเดิมในอดีตภาคการศึกษามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคนพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดให้มีห้องเรียนพิเศษนอกห้องเรียนนอกโรงเรียนเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนเราจากหลายๆสถาบันมาเรียนได้และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถมาลงสมัครเรียนได้ไม่จำกัดอายุเพศโดยเฉพาะในวันหยุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังจะยกระดับเพื่อเตรียมคนของเรารองรับการพัฒนาน
19: อกจากนี้ยังเดินหน้าในด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและอาหารปลอดภัยด้านการแก้ไขปัญหาและการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามจังหวัดหนองคายยังคงมุ่งหน้าผลักดันการทำงานในด้านต่างๆให้เกิดผลลัพธ์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนลดปัญหายาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
1: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยภารกิจในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังปรับโครงสร้างครั้งสำคัญสู่การจัดตั้งกระทรวงการกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่จึงต้องเผชิญกับความท้าทายติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
2: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่กำลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวงการกีฬาไทยเพราะผู้บริหารคนใหม่จะเข้ามารับช่วงต่อในจังหวะที่ประเทศกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารงานกีฬาหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะส่งผลให้ผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลควบคู่กับการพัฒนาองค์กรและยกระดับศักยภาพกีฬาไทยให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกีฬาอย่างแท้จริงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการมีคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ค้างๆทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการบริหารสนามกีฬาการยกระดับแผนพัฒนากีฬารวมถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้รวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงการกีฬาในอนาคต
21: คุณสมบัติที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะต้องปัญหานั่นก็คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาอันนี้ต้องบอกว่าชัดๆว่าต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ได้เอาคนแบบที่ไม่ใช่ว่าเหมือน CEO แบบมาแบบโดยไม่มีพื้นฐานแล้วคิดว่าจะต้องมาทำในเรื่องเหล่านี้ได้เหมือนบริษัทคงไม่ใช่ครับท่านต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับ
2: สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ทั้ง10คนมีทั้งผู้บริหารจากภายในกกท.จำนวน2คนผู้แทนจากสมาคมกีฬาข้าราชการนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองซึ่งต่างมีจุดแข็งแตกต่างกันผู้สมัครจากภายในกกท.มีความได้เปรียบด้านความต่อเนื่องของงานและความเข้าใจระบบบริหารขณะที่ผู้สมัครจากสมาคมกีฬาเข้าใจปัญหาและความต้องการของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจและการบริหารภาครัฐอาจเข้ามาเติมเต็มการบริหารองค์กรการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนและการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะครบวาระในวันที่30กันยายนนี้กล่าวว่าผู้ว่าการคนใหม่จะต้องสามารถเริ่มงานได้ทันทีเพราะยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อ ทั้งการเตรียมทัพนักกีฬาไทยสู่การแข่งขันเอเชียนเกมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการผลักดันโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาวางแผนได้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีรวมถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องได้รับการสานต่อง
3: านที่ค้างอยู่เนี่ยมันรอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความท้าทายคือจะไม่มีเขาเรียกอะไรฮันนีมูนพีเรียดแต่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมารับเรื่องของความเร่งรัดนะครับเราจะต้องหลังจากผมจะจบเนี่ยเอเชียนเกมต่อเนื่องเลยก็คือเอเชียนพาราเกมนะซึ่งก็จะเป็นงานทันทีที่ผู้ว่าท่านใหม่จะมารับนะ
2: หลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขั้นต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนทดสอบความสามารถและเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับรายชื่อเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาและส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกภารกิจสำคัญที่รออยู่คือการสานต่อการปฏิรูปวงการกีฬาไทยให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
23: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชีวิตของเราทุกคนล้วนมีความปรารถนาอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันหมดนั่นก็คืออยากมีอายุยืนแต่การมีอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่เพียงพอหากอายุยืนแต่ต้องมาทนอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับความทุกข์ทรมานความคับแค้นใจอยู่กับความเครียดชีวิตเช่นนี้คงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออายุยืนและมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในทางพระพุทธศาสนามีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุแห่งอายุยืนคืออนายุสาสูตรซึ่งทรงแสดงหลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารการเลือกคนคบการเลือกคำพูดการเลือกสถานที่และการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับธรรมชาติฉะนั้นหัวข้อธรรมในวันนี้จึงเป็นเรื่องของอายุมากแต่สุขภาพดีหรือเหตุแห่งอายุยืนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราไม่เพียงยืนยาวแต่เพียงเท่านั้นแต่ยืนยาวอย่างมีความสุขยืนยาวอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนคือประการที่หนึ่งบุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ตนเองประการที่สองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย 3. บริโภคอาหารที่ย่อยง่าย 4. เป็นผู้ที่เที่ยวไปในการอันสมควร 5. เป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์หรือจะย่นย่อให้จดจำได้ง่ายๆประการแรกทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์ทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์5ประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนประการที่หนึ่งบุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายแก่ตนเองหรือทำชีวิตให้สบายความสบายของชีวิตที่จะทำให้อายุยืนนั้นมีอยู่7ประการประการที่หนึ่งอาวาสสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยสบายโคจรหรือโคจรสัปปายะที่หาอยู่หากินสะดวกผัสสะสัปปายะผัสสะตัวนี้เป็นพอสำเภาแปลว่าคำพูดวาจาที่เหมาะสมเบาใจสบายใจประการที่สี่บุคคลสัปปายะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจโภชนาสัปปายะคืออาหารที่เหมาะสมกับธาตุของร่างกายอุตุสัปปายะอากาศสบายประการสุดท้ายอิริยาบถสัปปายะการเคลื่อนไหวที่พอเหมาะพอดี7ประการนี้ เป็นการทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตที่อยู่ที่อาศัยสบายที่หาอยู่หากินสะดวกสบายคำพูดวาจาบุคคลอาหารอากาศอิริยาบถประการที่หนึ่งอาวาสปายะที่อยู่ที่อาศัยของเราทุกวันนี้ก็กำหนดสุขภาพของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอาวาสปายะคือการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสถานที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจประการที่หนึ่งบ้านต้องสะอาดบ้านที่สะอาดจะช่วยลดเชื้อโรคฝุ่นสัตว์มีพิษแล้วก็จะทำให้เจ้าของบ้านนั้นเจ็บป่วยน้อยลงบ้านสะอาดโรคก็น้อยจิตใจก็สบายประการที่สองอากาศต้องถ่ายเทเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าแสงแดดส่องถึงไม่อับชื้นช่วยลดเชื้อราและทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงประการที่สามจัดบ้านให้ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุพื้นห้องน้ำไม่ลื่นทางเดินไม่รกห้องน้ำก็มีราวจับโดยเฉพาะบ้านหลังไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่นั่งของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูให้มันเหมาะสมกับผู้เฒ่าผู้แก่ประการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นผู้ติดเตียงตลอดชีวิตหรือไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยประการที่สี่บ้านต้องเงียบพอที่จะให้พักผ่อนการนอนหลับที่ดีก็คือยาบำรุงร่างกายสุขภาพที่ดีคนที่นอนหลับเพียงพอภูมิคุ้มกันก็จะดีความดันก็จะลดลงและอายุก็จะยืนยาวประการที่ห้ามีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้จัดสวนเล็กๆช่วยลดความเครียดทำให้อากาศดีทำให้จิตใจสดชื่นประการที่6บ้านก็ต้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นบ้านที่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความโกรธมีแต่รอยยิ้มและมีคำพูดที่ดีซึ่งก็เป็นยารักษาทางใจชั้นยอดฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่คือบ้านที่เราอยู่ห้องที่เรานอนหรือที่อยู่ที่กินสถานที่นั้นล้วนมีผลต่อหัวใจสงบสุขก็อายุยืนวุ่นวายก็อายุสั้นประการที่สองโคจรสัปปายะที่หากินสะดวกสบายคือชีวิตของคนเรานั้นเป็นผลรวมของสถานที่ที่เราไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโคจรสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนคือที่เราจะไปนั่นแหละเป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าไปที่ไหนเกี่ยวข้องกับอายุทำไมคำว่าไปที่ไหนจึงเกี่ยวข้องกับอายุก็เพราะว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็เปลี่ยนชีวิตและชีวิตก็กำหนดอายุก็ลองที่จะไปของคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเลิกงานเสร็จก็เข้าวัดว่างหน่อยก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมออกกำลังกายอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่บ้านแต่ถ้าอีกคนที่ไปก็เป็นเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงรมย์การเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่คือคนเรานั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาที่เราจะไปนั้นก็มีผลให้ชีวิตของเราแตกต่างกันด้วยเช่นกันการเลือกที่ไปที่ดีก็เหมือนกับเอาผ้าสีขาวไปวางไว้ในร้านน้ำหอมไม่นานน้ำหอมนั่นก็จะติดผ้าไปด้วยคนเราก็เหมือนกันเราไปที่ไหนบ่อยๆเราก็จะซึมซับบรรยากาศของที่นั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นโคจรได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเข้าไปใน TikTok กี่ชั่วโมงเข้าไปดูข่าวกี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะกี่นาทีคนที่เลือกที่ไปที่ดีนี่ ย่อมห่างไกลอบายมุขลดความเครียดลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เมาไม้เทคขับผับปาร้านอาหารสถานเลิงลมที่ก็ลดอุบัติเหตุก็ทำให้อายุยืนมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีแต่ในพระไตรปิฎกท่านหมายถึงแหล่งที่ที่เราบิณฑบาตที่เราบิณฑบาตมีความเหมาะสมระยะทางพอดีทางเดินสะดวกอาหารหาอาหารง่ายปราศจากสิ่งยั่วยุคือไม่ไกลจากชุมชนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปไกลจากชุมชนเกินไปก็ทำให้ลำบากใกล้เกินไปก็พลุ้งพล่านประการที่สามผัสสะสัปปายะชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นผลรวมของคำพูดที่เราใช้และคำพูดที่เราได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคำพูดที่สบายนั้นเป็นเหตุให้อายุยืนเพราะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุสุขภาพนั้นก็เป็นสมบัติของเรานะคนหนึ่งที่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมแต่อีกคนหนึ่งก็คำพูดก็ประชดประชันพูดด่าทอพูดนินทายุยงให้เกิดความแตกแยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพูดอะไรก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลพูดแล้วให้คนฟังเขามีกำลังใจพูดแล้วให้คนฟังเขาเกิดปัญญาพูดออกจากปากแล้วให้เกิดความสามัคคีกันไว้พูดอย่างไรให้คนนั้นมีกำลังใจการจะตำหนิใครทำไมทำได้แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนจากการตำหนินั้นเป็นการชี้ทางอ้าวครั้งนี้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ข้างหน้าก็ขอให้ทำดีๆแล้วกันถ้าจะตรัสสินใครคุณไม่เหมาะกับงานนี้ไอ้นนท์ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเกิดความเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ตัดสินเขาเกิดความเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนจากการตัดสินคนให้เป็นการเชื่อมั่นว่าเออคนเราจะเก่งได้ก็โดยการฝึกการหัดนะผิดเป็นครูนะก็ขอให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองก็อย่าไปซ้ำเติมบ้างใครว่าแล้วบอกแล้วอย่าไปทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ขอให้เป็นการอยู่เคียงข้างมาอ้าวไม่เป็นไรมาช่วยกันแก้จากการมองหาความผิดจบแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลคนที่พูดให้เป็นกุศลนั้นคนอยากเข้าใกล้เป็นคนที่มี

ก็ลองพิจารณาดูว่าคบคนใจเย็นก็เรียนรู้ถึงความใจเย็นเพราะคนเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุคบคนใจเย็นก็ใจเย็นตามคบคนรักสุขภาพก็หันมาออกกำลังกายคบกัลยาณมิตรก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ทำความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วประการที่6อุตุสัปปายะอากาศสบายชีวิตของคนเราก็เป็นผลรวมของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุตุสัปปายะนั้นก็เป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าอากาศและสภาพแวดล้อมจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าคนหนึ่งอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนอนหลับเพียงพอหลีกเลี่ยงควันฝุ่นและมลพิษพักผ่อนในที่สงบแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวสูดควันบุหรี่และฝุ่นพิษทุกวันนอนดึกเป็นประจำอยู่ในที่เสียงดังและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีอยู่เป็นนิดหลับสนิทยามนิทรากินปลาเป็นอาหารหลักกินผักเป็นยากล้วยน้ำว้ายามว่างเดินให้ได้วันละ 5,000 ก้าวอย่างนี้ก็อายุยืนแน่นอนประการสุดท้ายประการที่7อิริยาปตสัปปายะหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอนอิริยาบถมีผลต่ออายุยืนอย่างมากประการที่1อย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปประการที่2เดินให้ได้มากมากประการที่3นั่งให้ถูกท่าประการที่4นอนให้พอเขาจะมีวิชาหนึ่งในการบริหารร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลเราคงจะเคยได้ยินคำว่ามณีเวทคือมณีเวทเนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินในเรื่องของหลักมณีเวทก็คือหลักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลว่าด้วยวิชาที่จัดความสมดุลโครงสร้างของร่างกายซึ่งวิชามณีเวทนี้เป็นของอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรปราการคือท่านจะผสมประสานจากวิชาการทางแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียคือหลักการคือโครงสร้างกระดูกที่จะสมดุลจะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของร่างกายของเราซึ่งส่งผลในการทำงานของธาตุทั้ง4นั้นเป็นปกติหากมีการใช้อิริยาบถไม่สมดุลซ้ำๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะส่งผลต่อกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะเสียระเบียบไปจากความปกติหรือทำให้ดึงรั้งกระดูกแต่ละชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะความสมดุลร่างกายที่ดีก็มาจากสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากเราใช้อิริยาบถที่ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกิดภัยฉะนั้นในชีวิตของเรา 60% ของการอายุยืนยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ของเราความรู้สึกของการมีความหวังรู้สึกมั่นใจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตเรื่องราวดีๆในชีวิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปทำบุญทำทานที่โน่นที่นี่ก็นึกถึงว่าเราได้ไปภาคภูมิใจในตัวเองเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเราไปที่โน่นทำที่นี่แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะสิ่งที่ว่าอันตรายเป็นเหตุให้อายุสั้นทั้งหมดทั้งมวล7อย่างนั้นยังไม่อันตรายเท่ากับความรู้สึกของความลำพังอ้างว้างว้าวีเหงาความรู้สึกเหล่านี้บั่นทอนจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้อายุสั้นลง

ฉะนั้นสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงจิตใจเยียวยาจิตวิญญาณเยียวยาจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาประการต่อมาเหตุแห่งอายุยืนประการที่สองคือรู้จักประมาณในสิ่งที่สัปปายะประการแรกจบไปแล้วทำสิ่งที่เป็นสัปปายะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีอยู่7ประการก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะอยู่กับคนกับคำพูดแบบไหนอยู่กับบรรยากาศอิริยาบถแบบไหนต่อมาประการต่อมาก็รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าประมาณนี่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากให้ความสำคัญกับคำว่ารู้จักประมาณความพอดีพอใจพอเพียงเนี่ยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าทางสายกลางคือไม่มีอะไรที่เป็นยอดของความสุขได้เท่ากับสุขภาพหรอกสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือเมื่อเราอายุมากขึ้นกำลังของเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเราใช้ร่างกายเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในบทปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิก็คือให้รู้จักประมาณในเรื่องของจีวรเสื้อผ้าปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังก็ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คิลานปัจจยเพสัชปริขารังโยกยาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เราๆท่านๆเนี่ยโอ้ยยาบำรุงนี่สำคัญมากนะบางท่านบางคนก็ทานยาเรียบทานข้าวเรียบร้อยก็วิตามินอะไรก็มาเต็มทั้งแปะกล้วยนนท์นี่นั่นเยอะแยะกลัวแต่ว่าจะไม่แข็งแรงก็ต้องให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินของเราประการที่3ที่จะทำให้อายุยืนก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมย่อยง่ายตายยากย่อยยากตายง่ายอาหารอายุมากกินแล้วจะอายุสั้นอาหารอายุสั้นกินแล้วจะอายุมากสุขภาพร่างกายของเรามันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ภายในมันย่อยยากมันก็ทำงานมากเมื่อทำงานมากมันก็สูญเสียพลังงานมากเมื่อสูญเสียพลังงานมากมันก็ต้องใช้กำลังมากผู้เฒ่าผู้แก่แทนที่จะมีอายุยืนยาว10ปีทานอาหารย่อยยากย่อยยากนะไม่ได้พินิจพิจารณาหรือไม่ได้ปฏิสังขาโยจากที่อายุยืน10ปีก็จะเหลือ5ปีจากที่อายุยืน5ปีก็จะเหลืออยู่2ปีซึ่งมันก็เกี่ยวกับอาหารบางทีอาหารที่โรงพยาบาลนี่ก็สำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ว่าจะให้หาอาหารอร่อยอร่อยมาให้เราทางโรงพยาบาลก็คัดสรรเลือกสรรอาหารที่ย่อยง่ายให้กับเราแล้วการบริโภคอาหารนี่ก็สำคัญมากก็ต้องถูกกับธาตุของเราด้วยคนเราก็มีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในการมีอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราจะทานอาหารอะไรเราก็ต้องดูว่าเราแพ้อะไรอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้บางคนก็แพ้ตะกะแตนแพ้อาหารทะเลบางคนดื่มน้ำเย็นหน่อยก็หน้าบวมนะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่ล่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการแพ้อาหารหรือแพ้ยาคุณหมอก่อนทำการรักษาก็จะถามก่อนเลยว่าแพ้ยาอะไรแต่ซึ่งธาตุของเราเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากเป็นประการที่3ประการที่4เที่ยวไปในการอันสมควรคือเรื่องของเวลาคือในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยเวลาตื่นเวลาไหนไปทำงานกี่โมงมันเป็นจังหวะของเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปมันสมควรหรือไม่มันมืดมันค่ำฉะนั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแม้กระทั่งเวลา
มันมืดค่ำไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจในมิติของเวลาเวลานี้ควรจะพักก็ต้องพักเวลานี้ควรกินก็ต้องกินเพราะโรคบางอย่างเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาโรคบางอย่างรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อนี้จึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาประการสุดท้ายประการที่5การประพฤติพรหมจรรย์นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหนือสิ่งอื่นใดคือการบริหารจัดการความโกรธความเครียดความละโมบโลภมากหรือความหลงถือบัญชีมีบ้านอยู่ดูลูกห่างๆระวังเลี้ยงหลานบริหารกายจิตไม่คิดเปรียบเทียบเราเป็นกลุ่มผลไม้สุกและห้ามฟังคนอื่นเข้าบ้างอย่าอ้างความฉลาดก็เป็นหลักในการประพฤติเพราะว่าความสงบในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็ควรที่จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกอย่างมันก็มีความเหมาะสมของมันการทำให้พอเพียงพอประมาณก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญทำมุ่งแต่งานได้งานแต่เสียสุขภาพทำงานหนักมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราย่ำแย่นี่ก็เป็นเหตุแห่งอายุยืนที่เรียกว่าอายุมากแต่สุขภาพดียิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ความสุขของเราก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้ออัดข้อธรรมในวันนี้ก็มาถึงสุดท้ายของการยุติลงของการบรรยายก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ก็ขออนุโมทนา

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: รายการหุ้นของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลดำเนินรายการค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึง9นาฬิกาค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะกับรายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 KHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้รายการคนของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรภูมิในการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
2: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนำบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติอะค่ะคุณครูซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการ
1: นะ
2: คะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอัตลักษณ์ที่9ประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก
1: ็
2: พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเสพติด 100% เลยนี่ก็คือด้านกายภาพนะคะด้านกายภาพก็จะมีเจ็ดข้อด้วยกันที่สี่ย่อยและอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนา
1: ะ
2: ในส่วนด้านที่สองก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนนี้ก็จะมีอยู่ห้าข
1: ้อ
2: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆค่ะกับคุณกบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยค่ะในด้านที่สามก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนาะมีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่สี่ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามของราชการประกาศก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณกบ
1: คะ
2: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
1: ทุกวันเลยเหรอคะ
2: ทุกวันเลยค่ะคุณครูคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร
1: ็
2: จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิแล้วก็จะมีการสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณครูคะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ของผู้ฐานเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก
1: ็
2: จะมีการวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให้และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระค
1: ุ
2: ณกบใช่ไหมว่าใช่ดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
1: ะ
2: เด็กมาสองโรงเรียนแล้วเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระ
1: เป็นประจำก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยเนี่ยอนุบาลสองสามเนี่ยก็จะไปอนุบาลพอวันพระออกมา
1: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
2: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พ
1: อโอ้
2: ค่ะค่ะก็ต้องแบ่งอนุบาลเราไล่ไปเลยนะวันพระนี้อนุบาลไป2 3
1: ค่ะ
2: อนุบาลครั้งนี้ที่2ที่3ต่อมาก็จะเป็นป1ป2ป3ป4ป5ป6ใช่เราก็จะเรียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันพระซ
1: ึ่
2: งท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถ
1: ึ
2: งท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เน้นหลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
1: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะท่านพ่อ
2: ก็ง่ายนะคุณกบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
1: ะ
2: เขา

0: ใช่
1: มันต้องใช้เวลา
0: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณกบคะไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าแค่จะเข้าโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: มันต้องไปผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันที่ว่านอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้กับเด็กแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็นำหลักธรรมเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วยในการเรียนการสอนเนี่ยเราดิฉันเองคิดว่านะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
1: มันก็
0: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีในทางกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
1: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนที่ถือพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณ
1: ครู
0: ห
1: ้
0: าด้านที่ลูกเต่ามาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะห้าด้าน29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นพิธีปกติเมื่อจะเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มได้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหมคะถ้ามาในโรงเรียนเราอยู่กับกันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตสาธารณะอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ให้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
1: ค่ะ
0: โรงเรียนอนุบาลละครใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐานให้คุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีอ
1: ่ะ
0: เป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นไอ้คือการเราคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโหสุดยอดเลยคุณกบคะ
1: ค่ะพอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
0: คุณกบเป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
1: ค่ะ
0: เชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบคะในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบคะ
1: ค่ะ
0: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจสมมติว่าเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ได้สอนอย่างเดียวเนา
1: ะ
0: ครูจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
1: ้
0: แต่ในการสอนของเขาเนี่ยครูจะต้องมีความเมตตาธรร
1: ม
0: ครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อสิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งเลย
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
0: แน่นอนคุณกบถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กครูจะต้องมองว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกแล้วก็อยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหมคะครูก็เช่นเดียวกันครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เนี่ยเหมือนลูกตัวเองคนหนึ่ง
1: แล้
0: วก็อยากให้เห็นเขา

0: ติบโตเป็นเด็กที่ดีอ่ะเพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการของคุณกบเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนนึงถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณกบเนาะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณปกเนาะ
1: ม
0: ันก็อยากเห็นเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้องกล้าหรือใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีอ่ะเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอ่ะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กอ่ะสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่ออ่ะเราเป็นเด็กชั้นในประถมใช่ไหมแล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยมมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะสุด
1: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้
0: คุณกบคะต้องขอบคุณคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านของมะนาวก็เลยนำข้อคิดแนวคิดอย่างเนี้ยมาใช้รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังนะคุณกบเนา
1: ะ
0: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวัญกำลังใจเนาะรางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
1: ่
0: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือมาด้านกับอัตราที่เก้าประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดทองใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็น4 ปีและจะเข้าปีที่5ก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพุทธปกติเราก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ใช่ไหมคุณกบแล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยคุณกบ
1: คะ
0: เพราะเราเว้น3 ปีใช่ไหมคะเราถึงจะรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธมาตรฐานได้ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าถามว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนา
1: ะ
0: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนวัดคลองใหญ่เนี่ยก็เข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองช
1: ื่
0: นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การมหาชนนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
1: ม
0: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้อ่ะคุณกบ
1: ใช้กับเด็ก
0: ว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรแล้วครูก็มองเห็นร่วมในประเด็นเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายๆเด็กฟังรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิธีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห็นไหมคะถ้าเป็นวิธีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทางเข้าเสียงดังเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงงานคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่ทำเลย
1: คือ
0: เปลี่ยนจิตใจแทนพฤติกรรมเด็กได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
1: ็
0: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
1: ใช
0: ่ค่ะจริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนนะอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะมาก เราที่พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิสิพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิสิพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิสิพุทธอาจารย์จากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือโอเบกซีเออาร์วอร์ดคุณกบคะเป็นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ
1: ึ่
0: งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีการประเมินเลยมันก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่วมด้วยเครือข่ายที่สำคัญคุณกบในการประเมินนี้นะคะแล้วก็IEA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณกบ
1: ค่ะ
0: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลในเร
1: ื่อง
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: OBQ
1: Award โอ้ค่ะโอ้ยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณขวัญแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

รมพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพักผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองบ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองภายในห้องเช่าได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพัก
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายนพรัตน์หรือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนติดตามแกะรอยจนทราบว่านายนพรัตน์หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักที่เช่าพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวและเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการปิดล้อมห้องพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดจึงส่งกำลังหน่วยอรินทราชเข้าตรวจสอบพบนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลทางนี้สาเหตุเบื้องต้นพบว่านายนพรัตน์รู้จักกับนางสาวณัฐวิภาซึ่งเป็นแฟนสาวของนายโพคายและเกิดความโกรธแค้นหลังทราบว่านายโพคายทำอาวุธปืนลั่นใส่นางสาวณัฐวิภาจนเสียชีวิตก่อนนำไปสู่เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงนายโพคายเสียชีวิตดลนภาจุพรัตน์สมบัติรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูสนธิกำลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกลุ่มชาวฟิลิปปินส์18รายลักลอบเข้าไทยบริเวณริมแม่น้ำเมยจังหวัดตาก
5: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรโดยกองร้อยฐานราบที่423จัดกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านห้วยน้ำนักหมู่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงทำการเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน18รายเป็นชาย9รายหญิง9รายจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
6: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ลงพื้นที่บ้านกูจิงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยนะคะเราก็นำเสนอกันค่ะวันนี้พบกันนะคะเดือนใหม่แล้วอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเจอกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะเราก็จะสลับสับเปลี่ยนมาเจอคุณผู้ฟังกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น.วันนี้คุณประกอบอกลิ่นพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะทางเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 GHz นะคะ FM 95.5 MHz ด้วยพร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะน้ำหนักในการนำเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยจะเน้นไปเรื่องของการรับมือกับฝนตกหนักแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็การรู้หลักขับรถปลอดภัยผ่านเส้นทางที่ฝนตกจะได้ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนนนะคะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้น้อยก็เตรียมข้อมูลมาเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็จะได้เล่าให้ฟังกันด้วยแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะคะว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้นะคะ 2-4 สิงหาคม 2569 ก็ยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะส่งผลให้ตั้งแต่วันนี้2-4 สิงหาคม 2569 มีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำค่ะเนื่องจากการระบายไม่ทันนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่อไปนี้นะคะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬค่ะสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงนี้หลายที่จะมีฝนอยู่นะคะก็ระมัดระวังกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีในส่วนของคำแนะนำในการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่นนะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างและรวมไปถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงดังนั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีคำแนะนำนะคะปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยค่ะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติในการเตรียมสภาพรถแล้วก็หลักในการขับรถปลอดภัยในช่วงฤดูฝนมาฝากกันด้วยนะคะหลักในส่วนนี้นะคะก็คือเตรียมรถพร้อมขับในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกค่ะตรวจสอบภาพเบรกจานเบรกน้ำมันเบรกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพอเวลาเราเหยียบเบรกแล้วต้องหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัยนะคะเบรกต้องไม่มีเสียงดังค่ะรถไม่ถลายออกนอกเส้นทางนะคะนอกจากนี้กระปุกน้ำฉีดกระจกไปดูหน่อยนะคะว่าหัวฉีดไม่อุดตันไม่รั่วซึมเติมน้ำให้อยู่ในระดับที่กำหนดสัญญาณไฟก็เช่นกันค่ะ
ถ้าเราเตรียมรถให้พร้อมสัญญาณไฟไฟส่องสว่างทุกดวงไม่ขุ่นมัวนะคะปรับตั้งไฟให้ส่องสว่างมองเห็นเส้นทางมองเห็นเส้นทางชัดเจนแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองข้างนะคะใบปัดน้ำฝนมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยกวาดรีดน้ำเป็นยังไงสะอาดไม่มีรอยขุ่นมัวไม่มีเสียงดังแคลกๆครูดๆนะคะในขณะที่ใช้งานรวมถึงเนื้อยางในการปัดน้ำฝนไม่แห้งกรอบค่ะยางรถยนต์นะคะดูหน่อยดอกยางเป็นยังไงดอกยางละเอียดร่องยางลึกไม่มีรอยปริแตกบวมแล้วก็เติมลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะคะอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำแล้วก็คือการยึดเกาะถนนนั่นเองนะคะในการเตรียมรถให้พร้อมช่วงฤดูฝนอีกส่วนหนึ่งก็คืออุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถอย่างเช่นยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงสเปรย์ไล่ความชื้นอุปกรณ์พ่วงลากรถนะคะอันนี้ก็เตรียมให้พร้อมค่ะต่อมานะคะปภ.ก็แนะนำในหลักปฏิบัติในการขับรถช่วงฝนตกค่ะอย่างแรกคือใช้ความเร็วเหมาะสมกับสภาพถนนแล้วก็ระยะในการมองเส้นทางอันนี้ก็จะช่วยให้สามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการลดความเร็วเวลาขับรถผ่านแอ่งน้ำจะช่วยป้องกันรถเหินน้ำค่ะการเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นก็ทำให้มากกว่าปกตินะคะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้หยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัยนอกจากนี้นะคะให้สัญญาณไฟล่วงหน้า

ระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความเร็วกับปริมาณฝนนะคะรวมถึงฉีดน้ำล้างกระจกทำความสะอาดคราบสกปรกเพื่อลดการเสียดสีของใบปัดน้ำฝนกับกระจกรถของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของการเดินทางเพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนั้นนะคะเวลาขับรถไปแล้วนะคะมีความเสี่ยงในช่วงฤดูฝนก็คืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะทำอย่างไรเวลารถเหินน้ำนะคะซึ่งวิธีแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ปภ.แนะนำได้น่าสนใจมากๆค่ะโดยเฉพาะไม่เร่งความเร็วเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงชะลอความเร็วนะคะโดยค่อยๆถอนคันเร่งเนื่องจากล้อไม่มีแรงเสียดทานจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะอันนี้ก็เพื่อการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะแตะเบรกเบาๆเมื่อต้องหยุดรถนะคะจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นไม่กระชากหรือหักพวงมาลัยอย่างเร็วค่ะเพราะรถจะหมุนนะคะหรือเดี๋ยวมันจะหมุนออกนอกเส้นทางหรือว่าพลิกคว่ำได้นะคะดังนั้นคำแนะนำที่การใช้ความเร็วที่พอดีในช่วงระยะนี้ก็คือประมาณสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทีนี้ทำยังไงเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะหรือบางท่านยังไม่เคยเจอประสบการณ์นี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีคำแนะนำนะคะในส่วนนี้มาฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นการประเมินสภาพเส้นทางค่ะเพื่อคาดการความสูงของระดับน้ำและความแรงของน้ำปิดเครื่องปรับอากาศค่ะอันนี้ป้องกันพัดลมแอร์พัดเข้าไปในห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหรือระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ขัดข้องได้นะคะอย่างต่อมาเวลาขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมก็คือใช้ความเร็วต่ำรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันสม่ำเสมอนะคะขับรถสม่ำเสมอค่อยๆขับรถไปนะคะจะช่วยให้บางทีกระแสน้ำหรือว่าเวลาน้ำมันกระเพื่อมเนี่ยไม่ทำให้รถคันอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะอย่างมอเตอร์ไซค์หรือรถคันเล็กนะคะหรือรถคันเล็กนะคะไม่เร่งเครื่องค่ะจะทำให้ความร้อนสูงใบพัดระบายความร้อนทำงานหนักและน้ำเนี่ยอาจจะเข้าห้องเครื่องมากขึ้นทำให้เครื่องยนต์ดับได้แล้วก็ลดการใช้เบรกนะคะโดยใช้แรงเฉื่อยของเครื่องยนต์ในการหยุดหรือชะลอความเร็วรถค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมระดับต่างๆมาดูกันหน่อยปภ.แนะนำได้น่าสนใจอีกเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำท่วมผิวถนนนะคะการขับในระดับนี้ก็คือไม่ขับรถเร็วไม่เร่งเครื่องยนต์และรักษาความเร็วรถอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าไปเจอระดับน้ำท่วมท้องรถนะคะอันนี้ยิ่งต้องขับรถช้าๆโดยขับไปตามแนวขับของรถคันหน้าให้อยู่ในจุดที่ระดับน้ำต่ำที่สุดค่ะและระดับน้ำท่วมสูงข้อนี้คือเลี่ยงเลยนะคะควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอย่าฝืนขับรถผ่านเส้นทางนี้เด็ดขาดอันตรายมากๆนะคะเจอในข่าวหรือหลายท่านเคยเห็นคันอื่นมาแล้วรถอาจจะไหลไปตามกระแสน้ำที่กระแสน้ำที่เชี่ยวนะคะหรือไม่ก็อาจจะทำให้เครื่องดับหรือน้ำท่วมในส่วนของตัวรถได้อันตรายมากๆค่ะอย่างสุดท้ายนะคะที่เวลาขับรถในช่วงฤดูฝนวิธีแก้ไขฉุกเฉินที่ปภ.แนะนำเวลาขับรถผ่านเส้นทางที่เคยเกิดดินถล่มนะคะอย่างแรกก็คือขับรถด้วยความระมัดระวังและไม่ขับชิดไหลทางค่ะเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากหินหล่นลงมาหรือว่าดินสไลด์ปิดทับเส้นทางได้นะคะสังเกตสภาพแวดล้อมริมทางด้วยนะคะอย่างเช่นระดับน้ำในร่องน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีสีเดียวกับสีดินภูเขาหรือมีร่องรอยดินสไลด์ตามไหลทางให้หยุดพักรถนะคะในบริเวณที่ปลอดภัยค่ะและถ้าขับไปแล้วนะคะพบเหตุดินถล่มปิดทับเส้นทางให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออย่าฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่ดินถล่มนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็มีหลายเส้นทางตอนนี้ทางเหนือที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มีการลงโพสต์ในโซเชียลต่างๆเพื่อแจ้งเพื่อนนะคะเพื่อนที่ร่วมเดินทางนะคะหรือนะคะในส่วนของเพื่อความปลอดภัยเพื่อนๆที่ไปใช้เส้นทางจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีฝนตกชุกแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่บางที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองนะคะท่านก็ควรติดตามพยากรณ์อากาศติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทำตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรวมถึงสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติอย่างเช่นระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำมีสีขุ่นอันนี้นอกจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วใครที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ระมัดระวังด้วยนะคะและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ

0: ในส่วนของการรู้หลักขับรถปลอดภัยผ่านเส้นทางฝนตกจะได้ห่างไกลอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะนะคะกรณีถูกคลื่นน้ำสาดใส่กระจกรถก็ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางและเปิดฉีดน้ำทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่ากรณีขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมก็อย่างที่แนะนำไปนะคะใช้ความเร็วต่ำรักษาระดับความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอการหยุดรถก็เช่นกันค่ะหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันถ้าจำเป็นต้องหยุดรถให้ค่อยๆถอนคันเร่งและแตะเบรกเบาๆนะคะเพื่อความลดระดับความเร็วไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดทันทีเพราะว่าจะทำให้รถเหินน้ำนะคะใช้ความเร็วรักษาระดับความเร็วที่ควบคุมรถได้แล้วก็ให้เหมาะสมกับสภาพถนนระยะในการมองเห็นใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขับช้าๆนอกจากนี้แล้วถ้าจำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหยุดรถเพื่อประเมินอย่างที่บอกไปนะคะใช้สัญญาณไฟต่างๆเปิดใช้สัญญาณไฟถ้าฝนตกหนักหรือฝนตกมืดครึ้มจนมองไม่เห็นนะคะเปิดใช้ไฟตัดหมอกกรณีขับรถช่วงกลางคืนที่มีฝนตกหรือถนนมีน้ำขังอันนี้ก็จะช่วยลดการสะท้อนของแสงไฟหน้ารถกับพื้นถนนไม่เปิดใช้สัญญาณไฟหรี่เพราะแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอทำให้มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะว่าแสงไฟจะไปสะท้อนกับน้ำบนพื้นถนนเดี๋ยวทำให้ผู้ที่ขับรถสวนมาเนี่ยตาพร่ามัวได้ค่ะไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายและอาจจะสร้างความเข้าใจผิดกับผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วยได้นะคะดังนั้นนะคะในส่วนของการใช้ช่องทางจราจรต่างๆก็ขับรถให้อยู่ในกึ่งกลางของช่องทางเดินรถให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนช่องนะคะอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า60เมตรนะคะเว้นระยะห่างกว่าปกติไม่ขับรถตีคู่รถคันใหญ่นะคะเพราะว่าคลื่นน้ำเนี่ยจะสาดใส่กระจกหน้ารถจนปัดนะคะแล้วก็บทบังทัศนวิสัยในการมองเส้นทางและน้ำอาจจะเข้าไปห้องเครื่องทำให้เครื่องดับได้นะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะการขับรถในช่วงฤดูฝน10นาทีแรกเนี่ยจะช่วยทำให้เราได้ประเมินนะคะแล้วก็การขับรถในช่วงฝนตก10นาทีแรกจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากสภาพเส้นทางที่เปียกลื่นเนื่องจากน้ำฝนจะชะล้างดินแล้วก็ฝุ่นละอองบนพื้นดินทำให้เกิดคราบโคลนเกาะผิวถนนจึงควรใช้ความเร็วในระดับที่สามารถควบคุมรถได้เพื่อป้องกันรถลื่นถลายนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในการขับรถแล้วนะคะการใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของคำแนะนำต่างๆนะคะอันตรายจากไฟฟ้าหน้าฝนก็มีเพราะว่าในส่วนของรูปแบบอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าและเกิดจากอันตรายเนี่ยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วก็ระมัดระวังเนี่ยบางทีเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ถ้ามีไฟรั่วหรือบริเวณนั้นมีน้ำท่วมชื้นก็จะมีโอกาสนะลัดวงจรมากขึ้นนอกจากนี้อาจจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดนะคะการถูกฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าจะทำให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของหัวใจและสมองและอาจทำให้หยุดหายใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของทางด้านโรงพยาบาลสิริราชพบผู้ป่วยที่ถูกฟ้าผ่าบ่อยเมื่อเทียบกับการถูกไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะไฟฟ้าตามบ้านแรงถึง220โวลต์ในกรณีที่ถูกไฟฟ้าดูดอาจจะเสียชีวิตในทันทีถ้าไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจหรือสมองร่างกายก็จะหยุดการหายใจได้นะคะทีนี้เมื่อเราพบผู้ป่วยถูกไฟฟ้าดูดเราสามารถช่วยก็คือต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าถอดปลั๊กหรือว่าดับสวิตช์ถ้ามีสายไฟติดอยู่กับตัวผู้ป่วยนะคะการช่วยเหลือผู้ป่วยต้องใช้ไม้หรือว่าผ้าเพื่อนำสายไฟนั้นออกไม่ควรใช้มือเปล่านะคะในส่วนของร่างกายที่ไม่มีฉนวนหุ้มถูกต้องหรือตัวผู้ป่วยหรือสายไฟนะคะตรวจดูบาดแผลถ้ามีแผลก็ใช้น้ำต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นล้างแผลแล้วก็นำผ้าสะอาดมาห่อแผลไว้ก่อนไม่ควรใส่ยาหรือสารเคมีใดๆนะคะกรณีที่ผู้ถูกไฟดูดนอนหมดสติอันนี้ต้องช่วยผายปอดแล้วก็นวดหัวใจแล้วก็ขณะทำนำส่งโรงพยาบาลนะคะหรือว่าในส่วนของการแจ้งขอความช่วยเหลืออันนี้คือทำหลังจากที่เราตัดกระแสไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดก็คือเราสามารถที่จะหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอยู่เสมอนะคะบริเวณที่วางสายไฟก็ไม่ควรมีสิ่งของหนักไปทับเก็บให้พ้นการเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรเปียกชื้นห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กตัวเดียวนะคะแล้วก็ต่อสายดินด้วยเพื่อจะให้ไฟหลงดิน นอกจากนี้แล้วนะคะผู้ฟังผู้ชมอีกส่วนหนึ่งวันนี้วันหยุดนะคะเราเป็นห่วงเด็กๆ เหมือนกันนะคะในการที่จะแอบไปเล่นน้ำระวังเด็กจมน้ำเป็นภัยเงียบถึงแม้ว่าช่วงนี้เด็กจะเปิดเทอมแล้วนะคะแต่วันหยุดแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังในการช่วยเหลือคนพลัดตกน้ำตะโกนโยนยื่นค่ะตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยนะคะใครที่แบบไม่ว่ายน้ำไม่เป็นอย่าไปช่วยเด็ดขาดเดี๋ยวจะจมน้ำกันทั้งหมดนะคะโยนค่ะโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้อย่างเช่นถังแกลลอนห่วงชูชีพเหล่านี้แล้วก็ยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ำใช้ยึดเกาะพยุงตัวรอการช่วยเหลือได้นะคะผู้ปกครองก็สามารถที่จะดูแลได้ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีกิจกรรมอื่นก็อย่าเพิ่งไปทำค่ะดูแลเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆของเราลูกหลานของเราให้ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในสายตานะคะแล้วก็ช่วงที่เตือนใจก็คือแค่หันไปหยิบของวินาทีเดียวหรือ10วินาทีเนี่ยเด็กสามารถจมน้ำได้หรือว่าหยิบโทรศัพท์แชทเพียงแค่2นาทีเด็กอาจจะจมน้ำหมดสตินะคะหรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเนี่ยนะคะอันตรายมากๆเพราะว่าเด็กจมน้ำสมองจะถูกทำลายถาวรหรือเสียชีวิตได้ภายใน 4-6 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังลูกหลานของเราด้วยนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยหัวใหญ่สังคมแล้วก็สปอตดีๆจากทางสถานีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะน้อยมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลวิจัยเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะทำให้คนเนี่ยมีความทุกข์ความสุขลดลงมาฝากกันแล้วก็ระมัดระวังเรามีสปอตที่ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพต่างๆมาฝากกันเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: เตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิวพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: อนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เธอเธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวเดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: รเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเติมภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: เราไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
9: ไปญี่ปุ่นไปคลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: อนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่าย
1: กลับมาในช่วงท้ายนะคะเราได้ติดตามสปอตดีๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาเตือนกันตลอดนะคะหลายๆสปอตหลายๆเรื่องราวเนี่ยฝากกันให้เป็นข้อเตือนใจแล้วก็จะได้ระวังมิจฉาชีพแล้วช่วงนี้คือมิจฉาชีพเนี่ยมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องต่างๆหลอกกันทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยน้อยจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้ฝากกันหน่อยนะคะในช่วงท้ายเป็นผลวิจัยที่ชี้ชัดแล้วนะคะว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนมีความทุกข์แล้วก็ความสุขเนี่ยลดลงซึ่งเป็นรายงาน World Happiness Report 2026โดยศูนย์วิจัยสุขภาวะของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดร่วมกับกันลอฟนะคะแล้วก็เครือข่ายการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติสำรวจข้อมูลจาก140ประเทศมีหลักฐานมากขึ้นนะคะถึงผลกระทบโซเชียลมีเดียต่อสุขภาวะของคนทั่วโลกนะคะโดยกลุ่มประเทศนอร์ดิกจะมีคะแนนด้านความสุขที่สูงที่สุดนำโดยฟินแลนด์ตามด้วยไอซ์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กค่ะที่น่าสนใจคือคอสตาริกาที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดในประเทศในทวีปลาตินอเมริกาเคยได้นะคะส่วนไทยของเราอยู่อันดับที่52มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 6.296 ลดลงไป -0.075 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางค่ะผลวิจัยนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะชี้ให้เห็นนะคะว่าความพึงพอใจของชีวิตที่สุขนั้นมีความเชื่อมโยงต่ออัตราการใช้โซเชียลมีเดียต่ำค่ะนอกจากนี้การเล่นเกมหรือว่าไถผ่านๆเพื่อความสนุกก็มีแนวโน้มจะทำให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลงด้วยนะคะการวิจัยพบว่าทุกๆ1ชั่วโมงที่มีการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นในแต่ละวันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 13% ค่ะคนที่เคยเจอกับดักสินค้าทำให้เลิกเล่นโซเชียลไม่ได้ในขณะที่บริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆปลุกปั้นอัลกอริทึมขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ติดใจทั้งที่รู้ว่าสินค้าของตนนั้นสร้างภัยอันตรายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่กำลังโตค่ะฝากกันไปด้วยนะคะภัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เราจะได้ระมัดระวังกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะน้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ันเตือนประชาชนการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณารับทำเอกสารราชการปลอมแพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์จำนวนมากหรือเอกสารสำคัญอื่นๆโดยไม่ใช้คำโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้จริงรวดเร็วไม่ต้องดำเนินการเองเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ต้องการความสะดวกหรือว่านำเอกสารไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนว่าการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ว่าจ้างผู้ผลิตและผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้อาจถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษร้ายแรงเนื่องจากเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์หน้าที่และความน่าเชื่อถือทางกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารเท็จจึงถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและระบบราชการโดยตรงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากเสียเงินแล้วโดยไม่ได้เอกสารจริงแล้วยังอาจถูกหลอกนำข้อมูลสำคัญนำไปใช้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลแปลกหน้าถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการใช้เอกสารปลอมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการทำงานหรือประวัติทางคดีได้ในระยะยาวอีกทั้งยังอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมแอบอ้างทำเอกสารราชการปลอมสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้า
10: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,46,223 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: แขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบท
11: นายณรงศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้ายเตือนเครื่องมือเครื่องจักรเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้เร่งลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในขณะเดียวกันหากมีสายทางที่ได้รับความเสียหายแขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้นำเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หารายได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
12: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026วิ่งให้เพลินแล้วเดินชมเขื่อนณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงเพื่อประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอตะโหมดส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนพร้อมทั้งนำรายได้สมทบทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า800คนสะท้อนศักยภาพของอำเภอตะโหมดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธรรมชาติของจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
6: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
6: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสู่รายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา11นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้รับหน้าที่โดยมายสิริพิมพ์ปิยฐานิชอปมช.อำเภอบางละมุงค่ะในช่วงเริ่มต้นรายการนะคะวันนี้เป็นเรื่องของวันสตรีสากล นะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2569เวลา 16:22 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลี่บอลลูมอาคารชาเลนเจอร์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอินทิราสวัสดิ์พานิชเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรประธานสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์คณะผู้แทนจาก สภาสตรีระหว่างประเทศสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเยาวสตรีไทยดีเด่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2560

ปีไทยประจำปี2569และพระราชทานพระราชดำรัสเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวสตรีไทยประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ผ้าของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านโกลเด้นเพลสนี้ด้วยนะคะเรามาดูเรื่องที่น่าสนใจกันนะคะในทุกครั้งที่หมายได้มาจัดรายการนะสิ่งหนึ่งที่มักจะต้องนำมาพูดบอกเล่าอยู่เสมอเลยนะคะต้องติดตามกันอยู่เลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สคบ.เร่งขับเคลื่อนมาตรการคุ้ม

การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์นะคะโดยนางสาวสุภมาศอินทอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบค่ะเร่งขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมทั้งศึกษากำหนดการความรับผิดชอบร่วมนะคะหรือว่าแชร์ responsibility นะคะระหว่างผู้ขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะให้ผลักดันแพลตฟอร์มให้มีบทบาทร่วมในการป้องกันระงับหรือว่าเยียวยาความเสียหายจากสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยต้องศึกษาแนวทางการใช้นะคะในการฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือว่า class action นะคะเพื่อช่วยให้ผู้เสียหายเนี่ยในจำนวนมากๆเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นลดภาระของผู้บริโภครายย่อยด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติหรือว่า National Action Plan นะคะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างมั่นใจนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ประกอบการที่สุจริตก็จะได้รับความเชื่อมั่นในการในระบบตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรมด้วยนะคะซื้อของออนไลน์ต้องปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคือรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเรื่องนอมินีก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะคะท่านผู้ฟังที่รักรัฐบาลค่ะได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันนอมินีให้ต่างชาตินะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะได้เดินหน้ายกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจด้วยมาตรการใหม่ๆนะคะเพื่อป้องกันการใช้คนไทยนะให้เป็นนอมินีนะคะคือการถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินั่นเองนะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคม2569นะคะสาระสำคัญของมาตรการก็คือการขยายการตรวจสอบครอบคลุมตลอดวงจรของบริษัทไม่ใช่เฉพาะวันจดทะเบียนนะคะนอกจากนี้ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามด้วยนะคะมีการตรวจ

อบแหล่งที่มาของเงินลงทุนผ่านเอกสารและรายการเดินบัญชีย้อนหลังนะคะและต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้วยนะคะนอกจากนี้เพิ่มความชัดเจนในการใช้เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งมาตรการนี้นะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่เป็นการจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบพร้อมทั้งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและคุ้มครองผู้ประกอบการที่สุจริตและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในไทยระยะยาวด้วยนะคะซึ่งก็จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะมีข่าวดีของท่านที่เป็นข้าราชการทั้งหลายนะคะเริ่มแล้วนะคะ1สิงหาคม2569ข้าราชการเบิกค่ายาเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนได้เพิ่มนะคะซึ่งข่าวดีสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกรมบัญชีกลางค่ะกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้สามารถเบิกค่ายาเลยนะคะสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักนะคะโดยมีผลสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะยาที่ซึ่งเงื่อนไขสำคัญก็คือใช้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักนะคะการใช้ยาต้องเป็นไปตามแนวทางกำกับการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายตรงผ่านระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถนำใบเสร็จค่ายามายื่นเบิกกับต้นสังกัดภายหลังได้นะคะมาตรการนี้ค่ะถือว่าช่วยให้ผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเนี่ยเข้าถึงยาที่จำเป็นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัตินะคะและช่วยยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นด้วยซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลางหรือว่าสถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะคะก็เป็นข่าวดีๆของท่านที่เป็นข้าราชการนะคะเกี่ยวกับตัวยาในเรื่องรักษาอาการโรคกระดูกพรุนเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องราวในจังหวัดชลบุรีของเรากันค่ะ

0: กับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
1: ท่านผู้ฟังในช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องราวในจังหวัดชลบุรีของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าก็มีเรื่องที่สะเทือนขวัญ นะคะหลายๆท่านก็ได้ดูจากทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าทางออนไลน์หรือว่าตามเพจต่างๆก็ได้ลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจแล้วก็น่าเสียใจด้วยนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ทุกคนร่วมกันสร้างนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติต่างชาติหลายๆท่านเนี่ยอพยพมาอยู่ประเทศไทยนะย้ายถิ่นฐานเพราะว่ารักความสงบรักนิสัยใจคอรักรอยยิ้มรักอาหารไทยรักหลายๆอย่างที่มีความเป็นไทยนะคะแต่ก็มีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะที่เห็นแก่ตัวนะคะถือว่าทำร้ายคนไม่พอยังถือว่าทำลายประเทศชาติของเราด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนก็เป็นเรื่องคดีที่สะเทือนขวัญ นะคะที่ครอบครัวของคนไทยและพี่น้องชาวรัสเซียรวมทั้งหมดเนี่ย5ศพด้วยกันนะคะที่ได้ถูกฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์นะคะซึ่งนายกอนุทินได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีนี้นะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2569เวลา14นาฬิกาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายอนิจสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อติดตามคดีสะเทือนขวัญคดีฆ่าชิงทรัพย์ครอบครัวและพี่น้องชาวรัสเซียรวม5รายด้วยกันนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ขุดพบศพถูกนำมาฝังอำพรางไว้ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้นำคณะเข้าตรวจสภาพจุดเกิดเหตุด้วยตนเองโดยมีพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจนะคะพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนะคะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการเป็นผู้ช่วยนะคะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการภาค2นะคะร่วมกันเป็นคณะเลยนะคะลงพื้นที่ที่เพื่อติดตามความคืบหน้าพร้อมนำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนและฝ่ายปกครองร่วมกันลงพื้นที่เพื่อรายงานข้อเท็จจริงคลายข้อสงสัยและสรุปเบาะแสล่าสุดนะคะซึ่งนายอนุทินได้รับฟังรายงานสรุปและกำชับให้ชุดสืบสวนสอบสวนเร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดและตรงไปตรงมานะคะโดยเน้นย้ำให้ใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดที่สุดเลยค่ะเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกฎหมายไทยแก่ประชาคมโลกด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีการอัปเดตออกมานะคะในการที่นายกได้เข้าตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณที่ฝังร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะเดินทางไปยังสภ.ห้วยใหญ่เพื่อให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวรัสเซียอย่างใกล้ชิดเลยนะคะมีความคืบหน้าคดีล่าสุดนะคะได้มีการแจ้ง8ข้อหาหนักต่อ4ผู้ต้องหานะคะก็คือนายธงชัยศรีนวลนายธนาเกิดทองนายอัศดางชูวงศ์และนายชัชนันท์เป็นเอี่ยมนะคะในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะและพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการครอบครองวัตถุระเบิดและยังแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวและร่วมกันอำพรางศพด้วยนะคะ ซึ่งมีการคัดค้านการประกันตัวนะคะศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะและมีการขยายผลล้างเครือข่ายด้วยนะคะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจได้รับบัญชาอย่างเร่งด่วนเลยให้ทำสำนวนคดีอย่างเข้มข้นนะคะให้ปิดทุกช่องทางหลบเลี่ยงกฎหมายเลยพร้อมขยายผลไปยังผู้สนับสนุนและเครือข่ายทั้งหมดรวมถึงติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษคดีร้ายแรงเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำนะคะซึ่งรัฐบาลได้ยืนยันจะดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะฟังแล้วเศร้าใจพาไปวัดดีกว่านะคะจังหวัดชลบุรีค่ะได้จัดพิธีสวดพระพุทธคุณจังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาณศาลาการประเรียนวัดพานทองตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประจำปีพุทธศักราช2569ครั้งที่6นะคะประจำเดือนกรกฎาคมโดยมีนางสุพินยานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางมนพัฒนันปิจนันท์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนนะคะได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ประกอบพิธีถวายความเคารพและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์โดยพระเทพวชิรปัญญาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระจากคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีรวม21รูปนะคะร่วมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และนำเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลและถวายพระกุศลเป็นเวลา140วินาทีค่ะภายหลังเสร็จสิ้นการสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาประธานในพิธีได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระประธานสงฆ์กรวดน้ำรับพรและประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และพระรูปตามลำดับก่อนเสร็จสิ้นพิธีด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติการจัดพิธีดังกล่าวจังหวัดชลบุรีดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมอธิษฐานถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดชลบุรียังมีเรื่องที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นสั่งบังคับจำหน่ายที่ดินนิติบุคคลต่างด้าว26บริษัท53แปลงด้วยกันนะคะมูลค่าทะลุ123ล้านบาทค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะโดยลงนามในคำสั่งบังคับจำหน่ายที่ดินของนิติบุคคลต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและรักษาความถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะจากการตรวจสอบและดำเนินงานเชิงรุกของทางสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีได้พบว่าการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะได้นำไปสู่การออกคำสั่งจำหน่ายที่ดินของนิติบุคคลต่างด้าวรวมทั้งสิ้น26บริษัทด้วยกันนะคะจำนวน53แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวม137ไร่2งาน 96.2 ตารางวานะคะซึ่งก็มีมูลค่าประเมินรวมสูงถึง123ล้าน362,760 บาทซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนในการกวาดล้างและสางปัญหาการถือครองที่ดินโดยมิชอบในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะคะโดยทางจังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการตรวจสอบและจัดระเบียบการถือครองที่ดินอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องนะคะเพื่อยืนหยัดรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนคนไทยต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกดีเนาะเพราะเป็นอย่างที่รู้กันนั่นแหละว่ามีนอมินีชาวไทยเยอะเลยนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นในบริษัทหรือว่าการถือครองทรัพย์สินแทนชาวต่างชาตินะคะซึ่งก็เห็นกับมิสซิ่งจ้างที่ไม่ได้ทำให้รวยไปตลอดชีวิตนะคะถึงจะรวยไปตลอดชีวิตก็ไม่สมควรอยู่ดีเพราะว่าเป็นการทำลายเศรษฐกิจนะคะทำลายประเทศของตัวเองนะคะเพราะนั้นก็อย่าเห็นกับรายได้ของตัวเองมาทำให้ประเทศเสียหายนะคะซึ่งก็ทราบมาว่ามีหลายพื้นที่เลยนะที่มีชาวต่างชาติเนี่ยชวนให้สาวไทยจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็ขอให้มีลูกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งโดยเฉพาะชาวจีนนะคะซึ่งก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าเพราะอะไรนะคะยิ่งชาวจีนแถวบ่อวินเนี่ยก็คนในพื้นที่ก็ได้แจ้งข่าวนะคะว่ามีการหาสาวไทยเพื่อที่จะจดทะเบียนด้วยนะคะเพราะว่านั่นแหละนะก็จะสามารถทำนิติกรรมทำอะไรได้นะคะยิ่งถ้ามีลูกเกิดในประเทศไทยด้วยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์แล้วก็ธุรกิจของเขาอะนะคะในการหาช่องทางนะคะซึ่งในช่วงอาจจะเป็น10กว่าปีนู้นนะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการอุ้มบุญเนาะจนกวาดล้างไปจนหมดละทีนี้ก็มาเรื่องของโนมินีแต่โนมินีเนี่ยก็มีมานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่กระเริกเท่ากับในยุคนี้นะคะสมัยก่อนอาจจะโนมินีกันแบบเงียบๆนะคะนอกจากว่าจะอื้อเฉาจากเรื่องของบริษัทล้มละลายหรือมีเรื่องราวใดๆเป็นข่าวขึ้นมานะคะจึงได้ทราบว่ามีคนไทยเป็นนอมินีนะคะเป็นตัวแทนเป็นทำทีรับเป็นเจ้าของบริษัทนะคะก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้ทุกท่านคิดไตร่ตรองนะคะสำหรับท่านที่คิดจะไปเป็นนอมินีหรือว่าแต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อให้เขามามีผลประโยชน์ในประเทศของเรานะคะถ้าแต่งงานกันเพราะความรักหรือใดๆก็เป็นไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องเล่าชาวชลบุรีนะคะว่าวันนี้ใหม่จะนำเรื่องใดมาพูดคุยค่ะ
0: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัว ัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
3: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
1: ท่านผู้ฟังที่รักท่านในช่วงของเรื่องเล่าชาวชลบุรีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกีฬาสปาร์ตันนะคะว่าคืออะไรนะคะหรือว่าที่เรียกว่าสปาร์ตันเรสนั่นแหละค่ะนะคะก็คือการแข่งขันวิ่งวิบากหรือว่าวิ่งฝ่าอุปสรรคระดับโลกเลยค่ะที่ผสมผสานการวิ่งระยะไกลเข้ากับการทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายกำแพงการคลานลอดลวดหนามแล้วก็การยกของหนักนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเข้าแข่งขันก็ควรจะรู้นะคะว่ามีประเภทหลักของการแข่งขันอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะระดับสปรินต์นะคะก็คือระยะทางสั้นสุดนะ5กิโลเมตรขึ้นไปพร้อมอุปสรรคมากกว่า20ด่านเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะระดับต่อมาก็คือซูเปอร์นะคะซึ่งมีระยะทาง10กิโลเมตรขึ้นไปพร้อมอุปสรรคมากกว่า25ด่านทดสอบความอึดและหัวใจนะคะต่อมาคือระดับเบสนะคะระยะทางก็คือ13กิโลเมตรขึ้นไปวิ่งลุยเส้นทางธรรมชาติที่ชันและยากลำบากนะคะต่อมาคือระดับอัลตร้านะคะระยะทางโหดสุดเลย50กิโลเมตรนะคะ50กิโลเมตรขึ้นไปเลยทีเดียวกับอุปสรรคกว่า60ด่านสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือรองเท้านะคะควรใช้รองเท้าวิ่งเทรลหรือว่าเทรลรันนิ่งนะคะที่เกาะพื้นผิวโคลนหรือว่าดินได้ดีแล้วก็ต้องมีการฝึกซ้อมเน้นสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อส่วนบนและล่างควบคู่กับการฝึกซ้อมวิ่งสลับกับท่าเบอร์พีนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพาไปนะว่าจะมีการแข่งขันที่ไหนกันนะคะซึ่งตามที่เกริ่นมาทั้งหมดนะคะก็คือจะมีนักกีฬาทั่วโลกเลยกว่า 5,000 ท่านนะคะลุยศึกสปาร์ตันพัทยานะคะทุบสถิติสปาร์ตันคิดแล้วก็ดันสนามไทยเบอร์2เอเชียคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า250ล้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเทรนด์สุดปังนะคะกีฬาสปาร์ตันเนี่ยนักกีฬาทั่วไปคือทั่วโลกเลยกว่า 5,000 คนเนี่ยเตรียมลงสนามในปี2026นะคะพัทยาสปาร์ตันทรีแฟคเตอร์วีแกนแอนด์ HH1-2HR นะคะพร้อมสร้างสถิติใหม่ให้สปาร์ตันคิดด้วยนะคะซึ่งมีผู้ร่วมกว่า 2,000 คนนะคะส่งให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวขึ้นเป็นสนามกีฬาสปาร์ตันอันดับ2ของเอเชียเลยทีเดียวแล้วก็คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า250ล้านบาทนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะณเดอะทีอาคารชั้น3นะคะคลับเฮาส์พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกนะคะเพื่อประกาศความพร้อมก่อนการแข่งขัน2026พัทยาสปาร์ตันทรีแฟคเตอร์นะคะวีเกนแอนด์เอชTwelve HR นะคะณ Wisdom Valley เมืองพัทยา และสปาร์ตันคิดณพัทยาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคมนะคะก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันนี้ท่านใดสนใจก็ยังไปร่วมเชียร์ที่จุดฟินิชเนาะนะท่านผู้ฟังภายในงานเนี่ยค่ะก็ได้รับเกียรติจากคุณชัยพรแพรพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดชลบุรีของเรานะคะในการรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามจากนานาประเทศพร้อมใหเกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยคุณรัตนชัยสุทธิเดชาในผู้แทนการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ประจำภาคตะวันออกนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่า TCEB นะคะได้กล่าวถึงความสำเร็จในการดึงลิขสิทธิ์การแข่งขันระดับโลกมาจัดในประเทศไทยนะคะและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคุณบุญเพิ่มอินทนประสาทเป็น CEO รันริโอไทยแลนด์นะคะมิสเตอร์ชัมบีเรมิกิโอนะคะเรสไดเรคเตอร์คุณบดินทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทแล้วก็มิสเตอร์กายากูมานะคะซึ่งก็เป็นแอมบาสเตอร์ด้วยนะคะร่วมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันพัทยาสปาร์ตัน2026 Trifactweekend and HS12HR นะคะพร้อมร่วมพิธีมอบของที่ระลึกแก่พันธมิตรและผู้สนับสนุนการแข่งขันนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่า TCEB ร่วมกับจังหวัดชลบุรีนะคะรันเรโอไทยแลนด์และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยได้จัดการแข่งขัน2026 พัทยาสปาร์ตัน Trifecta Weekend and HS12HR นะคะเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคนะคะซึ่งถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะสปาร์ตันเรสนะคะโดยปีนี้สปาร์ตันคิสก็จะสร้างสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวถือว่าเป็นอันดับ2ของเอเชียนะคะและเป็นของโลกด้วยรองจากประเทศจีนที่มีผู้เข้าร่วมสปาร์ตันคิสเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเกือบ 20,000 คนนะคะสะท้อนถึงการเติบโตของกีฬาสปาร์ตันในกลุ่มครอบครัวและเยาวชนและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพเรื่องของการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ในระดับนานาชาตินะคะซึ่งเทศกาลการแข่งขันกีฬาวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกปีนี้ประกอบด้วยสปาร์ตันTrifecta Weekend พัทยานะคะซึ่งจัดขึ้นณ Wisdom Valley มีครบทั้ง3ระยะได้แก่สปรินต์ระยะทาง5กิโลเมตรพร้อมด้วยด่านอุปสรรค20ด่านซุปเปอร์ระยะทาง10กิโลเมตรพร้อมด้วยด่านอุปสรรค25ด่านและเบสนะคะระยะทาง21กิโลเมตรพร้อมด่านอุปสรรค30ด่านนะคะนอกจากนี้ยังมีเฮอริเคนฮีทนะคะ12HR นะคะหรือว่า HS12HR นะคะซึ่งเป็นบททดสอบการทำงานเป็นทีมต่อเนื่อง12ชั่วโมงเลยทีเดียวที่ไม่มีการแข่งขันจับเวลาแต่เน้นการทำภารกิจความอึดและความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจนะคะขณะที่สปาร์ตันคิดเรสจัดขึ้นณพัทยาสปอร์ตรีสอร์ทซึ่งก็จะเป็นเด็ก อายุตั้งแต่4ขวบถึง14ปีนะคะระยะทาง 1-3 กิโลเมตรนะคะซึ่งจัดควบคู่กับกิจกรรมสำหรับครอบครัวค่ะโดยทั้ง2รายการมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมประมาณ 5,000 คนด้วยกันนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะคณะผู้จัดงานก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานแล้วก็พันธมิตรที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดการแข่งขันนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต่างก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การแข่งขัน20 พัทยาสปาร์ตันไทรแฟคเตอร์วีเกนแอนด์ HS12HR นะคะจัดขึ้นอย่างสมบูรณ์พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติหรือว่า Sport TouristDestination นะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นเวทีสำคัญของนักกีฬาสปาร์ตันจากนานาประเทศเลยที่จะร่วมพิสูจน์ศักยภาพบนสนามมาตรฐานสากลพร้อมชิงเงินรางวัลและโล่กิตติยศในรุ่นอีลิตนะคะรวมถึงเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬากลุ่มเอจกรุ๊ปนะคะผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าชมหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook นะคะเพจ Spartan Race Thailand นะคะก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าจะจัดทุกปีนะคะอาจจะเปลี่ยนสถานที่ไปบ้างแต่ก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้นะคะเป็นกีฬาที่เริ่มมีความนิยมในหมู่ของคนไทยนะคะลักษณะกันคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นมีเหล่าเซเลบศิลปินดาราดังๆก็ได้มีเข้าร่วมนะคะหมายถึงที่เขาจัดตรงโซนอื่นที่ผ่านมาในลักษณะที่เป็นกีฬาประเภทเนี้ยนะคะท่านผู้ฟังเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็การทีมเวิร์คต่างๆด้วยนะคะท่านใดสนใจก็ฝึกซ้อมแล้วก็หารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องกีฬาประเภทนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพจ Facebook นะคะถ้ามีโอกาสที่จะสมัครลงแข่งขันนะคะเพื่อทดสอบกำลังกายกำลังใจของตัวเองนะคะพิชิตจิตใจของตัวเองนะคะก็เชิญทดลองได้เลยค่ะในช่วงหน้าเป็นช่วงท้ายรายการนะคะยังมีเรื่องมาพูดคุยกันค่ะ
4: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
0: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงท้ายรายการก็มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมทั้งแจ้งเตือนนะถือว่าเป็นการเตือนภัยอย่างหนึ่งนะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะซึ่งเขาก็แจ้งเตือนออกมาได้สักเกือบจะสัปดาห์แล้วล่ะนะ
2: แต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะมาเลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดในช่วงท้ายรายการนะคะซึ่งทาง PEA นะคะก็ชี้แจงกรณีเอกสารและลายปลอมที่มีการแอบอ้างนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA เนี่ยขอแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังจากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยแอบอ้างชื่อ PEA เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการเรียกเก็บเงินแล้วก็การคืนเงินประกันไฟฟ้านะคะรวมถึงการสร้างบัญชีไลน์ปลอมชื่อ PEA Thailand ด้วยเพื่อหลอกลวงประชาชนค่ะซึ่งทาง PEA เนี่ยขอยืนยันว่าเอกสารและบัญชีดังกล่าวเป็นของปลอมนะท่านผู้ฟังและไม่ได้ออกโดยหน่วยงานแต่อย่างใดเลยข้อสังเกตของเอกสารปลอมนะคะท่านผู้ฟังรูปแบบหนังสือและถ้อยคำไม่เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการนะคะแล้วก็มีการระบุให้ชำระเงินหรือโอนเงินซึ่งทาง PEA ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหน้างานนะคะนอกจากนี้ใช้ข้อมูลบุคคลหรือรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องหรือว่าผิดปกตินะคะมีการแนบเอกสารหลายฉบับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเช่นใบเสร็จหนังสือรับรองนะคะนอกจากนี้ยังใช้ข้อความเร่งรัดให้ดำเนินการทันทีหรือว่าสื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการนะคะซึ่งข้อเท็จจริงสำคัญจาก PEA ก็คือทาง PEA เนี่ยไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหรือให้โอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคลนะคะทาง PEA ไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงเพื่อทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะการดำเนินงานเช่นเปลี่ยนมิเตอร์หรือว่าเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งเลยนะคะทั้งเรื่องของการชำระค่าบริการการดำเนินการผ่านช่องทางของ PEAเท่านั้นนะคะซึ่งช่องทางการของ PEA เนี่ยก็คือ LINE Official Account นะคะจะมีแอดอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็เป็น PEA P เป็นตัวใหญ่นะคะ P E ใหญ่ A ใหญ่แล้วก็ Thailand นะคะซึ่งมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวซึ่งเป็นการรองรับจาก LINE นะคะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของwww.pa.co.th นะคะและแอปพลิเคชัน PA Smart Plus นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะอย่าหลงเชื่อเอกสารหรือว่าข้อความที่ไม่ได้มาจากช่องทางการนะคะอย่าโอนเงินหรือว่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะนอกจากนี้อย่าเพิ่มเพื่อนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะหากพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยให้บล็อกและรายงานทันทีนะคะสามารถโทรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหากทราบแล้วก็ช่วยกันบอกต่อช่วยกันแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะคะซึ่งมากันทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันนะคะท่านผู้ฟังและในท้ายรายการนี้ค่ะต้องขอขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต7นะคะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีและทีมงานสวทชลบุรีทุกท่านเลยค่ะและที่ลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการได้ดีเสมอมาค่ะวันนี้มาสุริลิพิงปิยฐานิตอพมช.อำเภอบางละมุงรับไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็น
5: เป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
9: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโค1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนั่น

0: และปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากในปีนี้พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรับมือฤดูน้ำหลากบรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตรเรสเตอรองซินเนตี้รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ data analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ริมประสบภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและได้รับบาดเจ็บอีก21รายขณะเดียวกันคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นสตรีคนหนึ่งที่พยายามนำระเบิดเข้าไปในร้านอาหารดังกล่าวแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขัดขวางไว้จากนั้นระเบิดจึงทำให้ผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตโดยทันทีอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ตาร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039 325 987บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

สวัสดีครับต้อนรับนอนและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อ

0: ลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้นกระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆเขาอาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6 ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูดรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็รอบนี้ผมก็เลิกครับ
1: ปรางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ย

0: เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
2: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมในหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
3: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบ มาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
3: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
4: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่านะคะ
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
5: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
6: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
7: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับผมว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากนี่แหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญรักษ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
8: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
9: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยนี่ฮะ
5: ฮะศิลา
6: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะ
7: เร็วๆเข้าถ้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะ
3: เร็วตามแสงสว่างนั่นไปเร็ว
8: เด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะน้อยได้ยินครูไหม
3: ฮะโอ้แสงแดด
6: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
9: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
6: เฮ้ยจบปันสิลาน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
10: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
6: ขอโทษเจ้าค่ะ
9: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
10: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
6: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจกปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
11: ขอบใจนะส้มซ่า
6: คุณจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
9: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
10: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
12: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
13: อร่อยจัง
14: กิน
6: มาแล้ว
13: บะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
11: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
13: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
13: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
11: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
13: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
9: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
9: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
9: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
11: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
9: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
11: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
9: เดินทางปลอดภัยนะ
5: ขอรับ
2: โชคดี
4: นะ
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
5: บายบาย
3: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
10: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำทำคำไทย
3: จะปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
11: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หุยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
11: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริง
5: ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
11: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวทจันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลาส์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping products use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เตะบีฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาเกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำพันบนกันว่าผู้ปกครองได้รับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยครับ
8: ถ้าพยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: กระบวนการ
1: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงที่น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนา
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลาย10ปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ใน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลสรุปการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตลอดระยะเวลา2เดือนมีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องแต่ประชาชนที่เดินทางมาโดยเฉพาะนางล่องบุญยวงชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลากหลายด้าน
4: รู้สึก ปราบปลื้มใจมากเลยค่ะพระองค์พาก็เป็นนักกีฬาเก่งมากพระปัญญีก็เป็นแม่หลวงของแผ่นดินรักชอบผ้าไทยลักษณะผ้าไทยของพระพันปีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยท่านเป็นกันเองกับประชาชนมากเลยก็ขอให้แม่หลวงและพระองค์พาไปสู่สุคติที่ดี
3: ๆขณะที่นางสาววนิชยาชัยต้นพยาบาลสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพยาบาลประจำจุดได้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงานหากเกิดกรณีที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาล
5: ที่ส่วนใหญ่จะมีพวกยาดมแอมโมเนียแล้วก็ยาพวกแก้ปวดยาลดไข้นะคะแล้วก็จะมีพวกยาแก้แพ้เผื่อฉุกเฉินอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะน้ำตาลเผื่อมีคนเป็นลมตอนนี้ที่เห็นมีทั้งหมด3จุดนะคะจะมีจุดตรงขสมกแล้วก็อยู่จุดพักคอยของประชาชนแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งก็คืออุโมงค์ใต้ดินจะมี3จุดนี้ที่เป็นหลักๆ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชมนิทรรศการพันไม้อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวงงานจะมีไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
6: ้บรรยากาศการจัดงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดทำทูตราชทานสื่อสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันเพื่อสัมผัสความงดงามของพันไม้เมืองหนาวนานาชนิดภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่บริเวณชั้น1จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ที่พระราชทานพร้อมจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนอาทิมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิสายใจไทยและผลิตภัณฑ์ดอยคำบริเวณชั้น2จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวงและบริเวณชั้น3รวบรวมเมนูไอศกรีมหลากหลายรายการเช่นไอศกรีมกะทิอะโวคาโดด้านนายจารุพัฒน์เวียงแกเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพากล่าวถึงบรรยากาศและความรู้สึกในการเข้าร่วมงานว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการช่วยเผยแพร่และนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนในภูมิภาคต่างๆมาให้ชาวกรุงเทพได้รู้จักซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยังมีส่วนช่วยกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยจะได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นและหนาแน่นเหมือนเป็นงานที่หลายคนตั้งตารอคอยจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีภายในงาน
7: ดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ได้ช่วยเผยแพร่โปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วภูมิภาคของไทยครับคือเหมือนกับช่วยชุมชนในภูมิภาคต่างๆได้ช่วยกระจายรายได้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะกับชาวกรุงเทพนานๆทีเขาจะเห็นโปรดักต์ที่เป็นจากโครงการหลวงเขาก็ให้การตอบรับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกสรรสินค้าจากทางโครงการหลวงมาจับจ่ายให้สอยมาซื้อหาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาเผลอคุ้มค่าแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำนะครับผมยังไงก็ขอเชิญชวนครับ
6: โดยงานโครงการหลวง57เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ตั้งแต่วันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมงานดังกล่าวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆชนันชิดาสงทองรายงาน
0: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานี นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขผ่านการปลูกฝังค่านิยมการทำความดีและมีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ผ่านการสร้างอาชีพเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกนิกรทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคง
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเดินตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกอริษนาถสอนแสนสุขรายงาน
0: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาท ดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 นางสาวลลิดากล่าวว่าผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60และประชาชนร้อยละ40ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝาก

0: GE Money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นการโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
1: เอายกตัวอย่างในวงเงิน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นเยาวชน
0: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจโดยหลักสูตรดังกล่าวต่อยอดจากความสำเร็จของ Restaurant Synergy รุ่นที่1และ2โดยออกแบบเนื้อหาร่วมกับบริษัท Line Man วงในจำกัดครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารพฤติกรรมลูกค้าการวางกลยุทธ์การตลาดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขยายฐานลูกค้าการบริหารต้นทุนและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยจะจัดอบรมในวันที่2กันยายน2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายปริมปรัชญ์ โสภาภาครายงาน
2: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัย

0: ระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ออกประกาศชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมโดยยืนยันว่าได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างครบถ้วนก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังซึ่งกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังและประเมินความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษจากนั้นกรมราชทัณฑ์จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดรวมถึงประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีหากมีการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้ละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเคร่งครัด
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง4สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงชูแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ตนเองจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินเปิดช่องใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้และเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยกระดับการออกแบบสะพานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำป่าสักต่อเนื่องแม้ภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแต่ยังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลตาลเดียวที่คันดินกั้นน้ำขาด
4: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันทร์ตำบลท่าอีบุญยังคงทรงตัวสูงกว่าสันฝ่ายประมาณ50เซนติเมตรขณะที่บริเวณฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงและยังต่ำกว่าระดับวิกฤตพื้นที่ริมแม่น้ำในตำบลสักหลงและตำบลห้วยไร่ไม่ได้รับผลกระทบต่อบ้านเรือนเหลือเพียงพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายส่วนบริเวณสะพานตันเดียวระดับน้ำลดลงเหลือ 8.26 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่งอย่างไรก็ตามจากเหตุคันดินกั้นน้ำและแนวแบริเออร์ได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลตันเดียวมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนโดยอำเภอหล่มสักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
2: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวหลังอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางสู่การเจรจายุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า5เดือนพร้อมระบุว่าการชะลอการโจมตีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์และยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างก่อนที่ซาอุดีอาระเบียเรียกร้องให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาบริเวณพื้นที่เมืองกาซาซิตี้และเมืองเดียอันบาลาเป็นวันที่2ติดต่อกันส่งผลให้อาคารที่พักหลายแห่งพังเสียหายและมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย8รายแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศก่อนหน้านี้ว่าความพยายามในการผลักดันบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งทำไว้เมื่อปีที่แล้วมีความคืบหน้าอย่างมากโดยกลุ่มฮามาสตกลงปลดอาวุธภายใต้ข้อเสนอที่สหรัฐสนับสนุนพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการ15ข้อเพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยืนยันว่าจะส่งมอบอาวุธตามแผนการดังกล่าวก็ต่อเมื่ออิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารและถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาตามข้อตกลงเดิมขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะเดินหน้าปฏิบัติการสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสต่อไปทางการจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่ามีสาเหตุจากการรั่วภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ได้เพียง1ชั่วโมงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้สูญหายเพิ่มเติมหลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นแล้วทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม36รายและบาดเจ็บสาหัส11รายขณะเดียวกันประชาชนกว่า 9,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และอีกเกือบ 70,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ขณะที่แผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรมาเนียพบหมีสีน้ำตาลกว่า20ตัวเดินออกมาริมถนนเข้าใกล้นักท่องเที่ยวเป็นเวลา3ชั่วโมงบนถนนสายทรานฟาการาซานแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากหยุดรถให้อาหารและถ่ายภาพแม้ทางการจะติดป้ายเตือนว่าการให้อาหารสัตว์ป่ามีโทษปรับก็ตามทางนี้ทางการโรมาเนียขยายมาตรการควบคุมประชากรหมีสีน้ำตาลเกือบ900ตัวต่อปีเพื่อควบคุมจำนวนหมีสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจนโรมาเนียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหมีสีน้ำตาลมากที่สุดในยุโรปนอกจากรัสเซียโดยคาดว่าโรมาเนียมีจำนวนหมีสีน้ำตาลมากกว่า 13,000 ตัวขณะที่การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับหมีในโรมาเนียเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นหลังถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของหมีลดลงจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตลอด20ปีที่ผ่านมามีประชาชนเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายเกือบ30รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB ทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่2พบกับมาเลเซียหลังบุกไปชนะทีมชาติลาวมา 5-0 ในนัดแรกผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 จากยศกรบูรพาในนาทีที่38และธีรศักดิ์เผยพิมายในนาทีที่56ส่งผลให้ทีมชาติไทยมี6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกของอาเซียนครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2ว่ามาเลเซียเป็นทีมที่มีความอันตรายแต่เมื่อไม่มีเอ็นดริกดอสซานโตสก็ทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปต้องให้เครดิตสตาร์โค้ชของมาเลเซียที่ทำออกมาได้ดีมากจนทำให้เกมมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่ก็ภูมิใจมากที่ทีมชาติไทยสามารถสร้างเกมฟุตบอลที่ดีออกมาได้ทั้งยังเก็บชัยชนะเป็นคลีนชีทได้อีกนัดด้วยสิ่งที่ต้องปรับคือช่วงท้ายเกมนักกีฬาบางคนหมดแรงและมีตะคริวรวมถึงอาการอื่นๆซึ่งเป็นการบ้านที่ต้องทำให้นักกีฬาทุกคนฟิตมากกว่านี้ การสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยที่ได้รางวัล Player of the Match ในเกมนี้กล่าวว่าดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้เพราะทุกคนเล่นด้วยกันเป็นทีมเวิร์คและเก็บคลีนชีทมาได้สำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเกมส่วนตัวมีความมั่นใจมากเพราะแท็กติกวิธีการเล่นที่โค้ชแนะนำตอบโจทย์ได้ดีทำให้ทำงานในสนามได้ง่ายขึ้นจะเห็นว่าการต่อบอลในแดนกลางของทีมชาติไทยดีขึ้นจากเกมที่ผ่านมามากเพราะทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะนิวซีแลนด์6-0เก็บ3แต้มประเดิมศึก Continental Futsal Championship 2026ได้สำเร็จโดยโปรแกรมนัดต่อไปฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่2พบกับอัฟกานิสถานที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowศึกแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่หาไทยรัฐมิจาดกับนภพากรตุงคาสถานจากไทยพ่ายให้กับซูเมเรนาคาเดะกับเมยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นไป1-2เกม21-18 11-21 และ16-21ยุติเส้นทางศึกไทเปโอเพ่น2026ไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียมา3-1เซตล่าสุดทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ที่แพ้เวียดนามมาในเกมแรก1-3เซตผลการแข่งขันทีมนักตบสาวไทยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามเต็มที่โดยใช้เกมบุกที่หลากหลายสู้กับฟิลิปปินส์จนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นฝ่ายสาวไทยที่จบสกอร์ได้แน่นอนกว่าปิดเซตเอาชนะไปได้3-2เซต25-17 19-25 25-15 18-25 และ 15-10 ทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มรวมเป็น5แต้มส่วนฟิลิปปินส์แพ้2นัดมี1แต้มโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมการแข่งขันว่าทีมชาติไทยมาที่นี่เพื่อชัยชนะและกว่าจะได้ชัยชนะมานั้นมีทั้งคุณค่าและความหมายทีมชาติไทยได้ทดสอบหลายตำแหน่งและซ้อมไม่ได้มากแต่ถือว่าแผนสำรองทำผลงานออกมาได้ดีภาพรวมขอชื่นชมกับทีมฟิลิปปินส์ที่พัฒนาขึ้นขณะเดียวกันฝั่งไทยรับตบได้ไม่ค่อยดีบล็อกไม่ได้และจบสกอร์ไม่ได้ในเซตที่เสียไปแต่เซตที่ชนะมาได้เพราะทำเบรกพอยต์ได้ดีทั้งการเสิร์ฟและรับตบได้ดีซึ่งจากการแข่งขัน2แมตช์ที่ผ่านมาทำให้ทีมชาติไทยได้เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไป
10: แรลลี่ในเซตที่เราแพ้เขาเนี่ยเป็นแรลลี่ที่ไม่สำเร็จนะเราตีเขาไม่ตายประกอบกับว่าแรลลี่ฝั่งทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำได้ดีลูกกลับก็ใช้คีย์เพลเยอร์นี่แหละลูกกลับมาตีหลักๆเราก็บล็อกไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องทราบว่าเป็นเกมที่หนักเลยนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือ fighting spirit คือการต่อสู้นะครับแล้วก็ team spirit เนี่ยเราต้องปลูกฝังเราก็ต้องทำให้นักกีฬาเราทำให้ได้อันนี้มันยังคงได้ดีอยู่ในเซตที่5แล้วก็พี่ๆก็ยังประคองน้องๆได้ดีนะครับ
9: ขณะที่ณัฐนิชาใจแสนกล่าวว่าในเซตที่1และ3ทีมชาติไทยสามารถควบคุมเกมได้ดีแต่เซตที่2และ4รายละเอียดในการเล่นไม่ดีนักและทำเสียเองมากทำให้เสียเซตไปแต่เซตที่5มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงไปทำให้รูปเกมดีขึ้นคิดว่าโค้ชต้องการให้ผู้เล่นออกมาแสดงศักยภาพในสนามทุกคนแต่ก็ต้องมีสมาธิในการปรับรูปเกมให้ดีด้วยยืนยันว่าวันนี้จะพยายามเล่นให้เต็มที่และพยายามคว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง1/31การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5รายการหัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลา กฤษณัฐเลิศสัตยาธรทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุ4-1เฟรมส่งผลให้กฤษณัฐคว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันขณะที่สันติภาพจบที่รองแชมป์โดยกฤษณัฐเลิศสัตยาธรกล่าวว่ากว่าจะคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายต้องใช้สมาธิและความละเอียดมากเป็นเท่าตัวเนื่องจากสันติภาพอิ่มบุญสุเป็นนักสนุกเกอร์ที่แม่นยำและประสบการณ์สูงส่วนรายการต่อไปที่บุรีรัมย์ยังตั้งเป้าคว้าทริปเปิลแชมป์จากนั้นจะเตรียมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ Asian Indoor and Martian Art Game ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายปีนี้ต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอปูเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียเอาชนะคู่ของซูหมิงโยจากจีนและฉีเปยยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชติรินหลังสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซริมบันประเทศมาเลเซียมาครองส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชเตรินเอาชนะสิวาลีกูรุงจากเนปาล2-0เซต6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลพ่ายให้กับชินแจจุนจากเกาหลีใต้0-2เซต0-6และ5-7ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ผานิชคาดนาครายงาน
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
15: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
14: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตนออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่3ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางอีเมลที่ asean.fad@ m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะขาดน้ำท่านผู้ฟังครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยร่างกายของเราส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 60% สมองและหัวใจมีส่วนประกอบของน้ำ 73% ปอดมีน้ำประมาณ 83% ผิวหนัง 64% กล้ามเนื้อและไต 79% และในกระดูกของเรามีน้ำ 31% ครับโดยภาวะร่างกายขาดน้ำเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายต้องการน้ำในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายภาวะขาดน้ำเกิดเมื่อร่างกายใช้หรือสูญเสียน้ำมากเกินไปหรือมากกว่าน้ำที่รับเข้ารับร่างกายผ่านการดื่มน้ำทำให้ร่างกายไม่มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆมากพอที่จะทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายหากไม่ทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ซึ่งภาวะร่างกายขาดน้ำอาการจะรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กและผู้สูงอายุครับสัญญาณแรกของการขาดน้ำคือรู้สึกกระหายน้ำและปัสสาวะสีเข้มและน้อยลงสีของปัสสาวะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดที่บอกถึงระดับการดื่มน้ำปัสสาวะสีเหลืองเข้มบ่งบอกถึงการขาดน้ำหากปัสสาวะของคุณใสและโปร่งแสงแสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้ดื่มน้ำไม่เพียงพอตลอดทั้งวันอาการขาดน้ำจะแบ่งตามวัยโดยทารกและเด็กเล็กจะมีอาการตาและแก้มตอบผ้าอ้อมแห้งเกือบ3ชั่วโมงอาการระคายเคืองและสูญเสียสมาธิร้องไห้ไม่มีน้ำตาจุดยุบและนิ่มบริเวณด้านบนของกะโหลกศีรษะลิ้นและปากแห้งผิวแห้งส่วนอาการขาดน้ำในผู้ใหญ่จะมีอาการรู้สึกกระหายน้ำมากเกิดความสับสนเวียนหัวปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยลงและบ่อยครั้งและรู้สึกเหนื่อยอาการท้องเสียเกิน24ชั่วโมงรู้สึกหงุดหงิดมึนงงนอนน้อยกว่าปกติไม่สามารถกักเก็บของเหลวได้ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือเป็นเลือดของมนุษย์ซึ่งหากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการอื่นๆต่อไปครับดังนั้นจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของน้ำโดยเฉพาะน้ำเปล่าเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายหากร่างกายมีน้ำเพียงพอก็จะทำให้ไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมานั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องภาวะขาดน้ำเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวค พื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 800

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสราญบ้านเรานะครับให้คนได้ฟังเพลงสบายๆในช่วงบ่ายๆกับสุขสราญบ้านเราผมเอกพงศ์นพสกุลมานั่งประจำการอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ของสุขสราญบ้านเราก็คือเปิดเพลงลูกกรุงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสบายอกสบายใจบางสัปดาห์ผมก็เลือกเอาเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันนี่ส่วนใหญ่เลยนะครับตั้งแต่มาจัดรายการก็จะเลือกเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ได้ฟังกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผู้ดำเนินรายการชุดเดิมเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ให้ฟังซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบางทีถ้าท่านผู้ฟังขอเพลงลูกกรุงอื่นๆมาผมก็จะเปิดให้นะครับสัปดาห์นี้ขออนุญาตไปเปิดเพลงลูกกรุงทั่วไปกันบ้างนะครับหลายท่านแนะนำเพลงกันเข้าสู่รายการฟังอยู่หลายที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นแถวเอกมัยนะครับแล้วก็วังทองหลางก็ฟังนะครับแล้วก็ที่หน้าเสียรังสิตคุณป้าบัวไข่ใช่ไหมครับบอกว่าขายขนมไทยอยู่แล้วก็ฟังรายการสุขสันต์บ้านเราอยู่เป็นประจำเลยบอกว่าฟังตั้งแต่สมัยคุณชมชายดำเนินรายการแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยที่จะคิดเปลี่ยนคลื่นไปไหนเลยบอกว่ามีวิทยุเครื่องเล็กๆอยู่เครื่องนึงนะครับวางอยู่ตรงร้านขายขนมไทยแล้วก็เปิดรายการสุขสันต์บ้านเราฟังแล้วก็เปิดให้คนอื่นได้ฟังไปด้วยนะครับบอกว่าอย่างนั้นทุกคนก็ชอบนะครับลูกค้ามาซื้อขนมที่ร้านก็ฟังนะครับรายการสุขสันต์บ้านเรานอกจาก FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็819แล้วด้วยเนี่ยนะครับก็ยังส่งสัญญาณเสียงนี้ไปอีกหลายจังหวัดเลยนะครับที่รับสัญญาณรายการของเราอยู่ที่ไหนฟังรายการสุขสันต์บ้านเราได้บ้างก็ส่งเสียงกันมานะครับบอกกันมาทางผมยังใช้โปสการ์ดนะครับจดหมายไปรษณีย์บัตรกันอยู่นะว่ายังมีใครใช้เรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้บ้างนะครับใครที่ใช้โปสการ์ดใช้ไปรษณีย์บัตรใช้จดหมายก็อาจจะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่เปิดเพลงจริงๆใครก็ได้ใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไปรษณีย์เองเขาก็ยังให้บริการอยู่นะตราบใดที่ยังมีสแตมป์นะครับตราบใดที่ยังมีโปสการ์ดหรือว่าไปรษณีย์บัตรจำหน่ายตราบนั้นเราก็ยังใช้บริการไปรษณีย์ได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับส่งมานะครับถึงรายการสุขสราญบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236หรือว่า236นะครับถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400ครับในโปสการ์ดในจดหมายในไปรษณียบัตรท่านผู้ฟังอย่าลืมเขียนมานะครับว่าอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็นักร้องหรือศิลปินคนไหนเป็นคนขับร้องจะได้หาให้ฟังอย่างถูกอกถูกใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพลงแต่ละเพลงก็จะมีหลายคนร้องนะครับบางทีอาจจะไม่ถูกใจบ้างเราอยากฟังเวอร์ชันนั้นฉันอยากฟังเวอร์ชันนี้ก็บอกมาแล้วกันนะก็จะนำมาตอบรับในรายการแล้วก็เปิดเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังให้ฟังนะครับบางคนเป็นแฟนรายการเพลงประทับใจนะครับในช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ตามมาฟังสุขสราญบ้านเราด้วยก็รู้สึกสบายใจแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะทำรายการต่อไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะๆกับสุขสราญบ้านเราครับ

ูดถึงการดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับบางครั้งในระบบร่างกายมันไม่ได้มีการแจ้งเตือนเราได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นอย่างไรแล้วบ้างสะสมอะไรอยู่หรือควรต้องทำอะไรอย่างไรบ้างถ้าไม่หนักหนาแล้วร่างกายก็ไม่ได้แสดงผลนะครับเช่นถ้าเราไม่ได้ทานอะไรผิดสำแดงลงไปอาหารไม่ได้เป็นพิษก็ไม่ได้แสดงเพราะฉะนั้นความสะสมของคนเราเนี่ยมันมีเยอะนะครับอย่างผมเนี่ยเรื่องของกรดไหลย้อนร่วมด้วยมีเรื่องอาการแน่นท้องอาหารย่อยยากมีนะครับเวลาอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าไม่ปรับพฤติกรรมการทานอาหารแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายร่วมด้วยนะครับคุณผู้ฟังบางทีเราทานสะสมไว้เยอะทานอาหารย่อยยากนะครับหรือมีพฤติกรรมที่ทานอาหารเสร็จแล้วก็นอนเลยอย่างเงี้ยพอมันนานๆเข้ามันก็จะเกิดอาการสะสมคืออวัยวะต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้พักเลยเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารแบบไม่บัญญะบัญญังก็ทำให้ระบบย่อยระบบไตต่างๆที่เขากรองของเสียเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่าเสื่อมได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากไว้ไปดูคลิปของหมอใน YouTube เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริง

0: งไตเนี่ยนะเหมือนเมล็ดถั่วเหมือนที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยนะฮะมันทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยิ่งมีของเสียมากเท่าไหร่ในร่างกายของเราไตเขาก็กรองมากเท่านั้นเขาสามารถที่จะปั่นคือไม่ใช่ปั่นก็คือเลือดเนี่ยประมาณ150ลิตรในร่างกายเราเนี่ยที่เขากรองอยู่ทุกวันเนี่ยแต่พอกรองออกมาแล้วเนี่ยมันใช้การได้แค่ไม่เท่าไหร่เองเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มากเท่าไหร่ไตก็ยิ่งทำงานได้น้อยมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเคยได้ยินเรื่องคนไปฟอกไตเสื่อมระยะไหนๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ยินกันมาบ่อยเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากจะให้ไตเสื่อมลงในระยะสูงๆขึ้นก็ปรับพฤติกรรมการทานอาหารของตัวเองนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขสันต์บ้านเราและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทยโดยปฏิพัฒน์เข็มทิศ

สวัสดีครับชื่นชมนิยมไทยวันนี้เกิดข้อคำถามขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนชื้นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนโบราณนั้นเขาใช้อะไรคลายร้อนกันใช้อะไรทาตัวเพื่อไม่ให้ผิวเหนอะหนะหรือว่าทาตัวเพื่อกันแดดเขาดูแลตัวเองไม่ให้มีกลิ่นตัวกันยังไงในยุคนั้นก็ไม่มีสารส้มหรือโรออนใช้ด้วยนะครับถ้าถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะนึกถึงสิ่งนี้ขึ้นมาทันทีนั่นก็คือดินสอพองครับใช่แล้วครับดินสีขาวๆที่ในสมองคนยุคเจนซีตอนนี้นั้นจะนึกถึงก้อนแป้งหรือว่าเม็ดแป้งคล้ายๆกับขนมผิงบ้างรูปร่างรูปทรงเหมือนขนมอาลัวบ้างเอามาใช้ทำอะไรเอามาผสมน้ำปะแป้งเล่นกันในช่วงสงกรานต์จริงๆแล้วดินสอพองมาจากไหนทำไมจึงเรียกดินสอพองขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับในแง่ของตำนานดินสอพองนั้นเป็นวัตถุธาตุสีขาวอยู่ใต้พื้นพระสุธาเมืองลพบุรีซึ่งแต่เดิมก็เรียกว่าเมืองละโวหรือละวะปุระเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีคือเก่ากว่าขอมซะอีกนะครับคำว่าละโวบางตำราบอกว่ามาจากภาษาสันสกฤตในคำว่าละวะที่หมายถึงน้ำบางตำราก็บอกว่าละวะมาจากภาษามอญหมายถึงภูเขาก็เลยเรียกว่าละวะบุรีต่อมาก็คือเมืองละโวแล้วก็กลายมาเป็นลพบุรีในปัจจุบันที่มีความหมายผูกกับคติพราหมณ์ฮินดูว่าลพบุรีนั้นเป็นเมืองที่พระรามมอบให้พระลพซึ่งเป็นราชบุตรนะครับบอกเป็นไนว่าเมืองนี้เป็นเมืองของพระรามซึ่งก็คือองค์อวตารของพระนารายลพบุรีจึงเป็นเมืองของพระนารายไปด้วยทําให้สมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงนับถือคตินี้ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็พระนามเดิมก่อนที่พระองค์จะเสวยราชสมบัติพระนามของพระองค์คือนารายราชกุมารจึงทรงโปรดเมืองลพบุรีเป็นอันมากนะครับก็เลยเสด็จประทับว่าราชการที่ลพบุรีจนสิ้นราชการส่วนดินสอพองล่ะเอากลับมาที่ดินสอพองครับเกี่ยวกับลพบุรีอย่างไรในหนังสือตำนานเมืองลพบุรีเขาเล่าขานกันแบบนี้นะครับว่าในสมัยรามเกียรติ์พระรามรบชนะทศกัณฐ์ก็ตบรางวัลให้หนุมานทหารเอกครับว่าหากสอนที่พระรามแผลงไปตกลงที่ใดก็จะให้หนุมานไปสร้างเมืองแล้วก็ปกครองอยู่ที่นั่นแล้วสอนนั้นก็พุ่งละลิ้วดิ่งตรงมาตกลงที่ทุ่งพรหมาสน์อิทธิฤทธิ์ของสอนพระรามทําให้เกิดไฟลุกไหม้เผาดินแถบนี้จนสุกเป็นสีขาวครับหนุมานก็ใช้หางตวัดดับไฟจนเกิดเป็นที่ราบท่ามกลางภูเขาเหมือนเมืองลพบุรีในปัจจุบันแล้วก็สร้างเป็นเมืองลิงสร้างเป็นเมืองลพบุรีขึ้นมานี่ตามตำนานเขาว่าไว้ว่าทำไมถึงมีดินสีขาวที่ลพบุรีและทำไมถึงมีลิงอาศัยอยู่มากแต่ถ้าในแง่ประวัติศาสตร์ครับเจ้าดินสอพองนั้นคือดินสีขาวซึ่งเป็นวัตถุธาตุที่คนโบราณใช้ในทางยามีสรรพคุณอยู่ในตำรับโอสถพระนารายสามารถออกฤทธิ์เย็นครับใช้ผสมกับน้ำสมุนไพรดื่มดับพิษไข้ได้แล้วทำไมถึงเรียกว่าดินสอพองในเมื่อก็ไม่เห็นเหมือนกับดินสอแท่งที่เราเอาไว้เขียนเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่าดินสอพองนั้นมาจากคำว่าดินหรือหมายถึงดินนี่แหละครับส่วนคำว่าสอนั้นเป็นภาษาเขมรซึ่งแปลว่าสีขาวแล้วคำว่าพองล่ะมาจากไหนพองมาจากคุณสมบัติพิเศษของดินขาวชนิดนี้ที่เมื่อคนโบราณเขาบีบน้ำมะนาวลงไปเจ้าดินสีขาวมันจะเกิดฟองฟู่พองฟูขึ้นมาไม่เชื่อลองไปทำดูที่บ้านได้นะครับดินสอพองแท้ๆจะเกิดปฏิกิริยากับน้ำมะนาวที่เป็นกรดจึงเป็นที่มาของคำว่าดินสอพองดินสอพองนั้นนอกจากจะเอาไปปะแป้งคลายร้อนยังสามารถเอาไปสตุไฟซึ่งเป็นกรรมวิธีฆ่าเชื้อแบบโบราณนะครับเพื่อเอามาทำเครื่องสำอางเอาไปเป็นยาสมุนไพร
เป็นส่วนผสมของน้ำอบไทยเอาไปพอกไข่เค็มก็ได้เอาไปทำถูบหอมก็ได้เอาไปทำอุดรอยรั่วของไม้ก็ได้หรือเอาไปขัดเครื่องเงินหรือแม้แต่การเอาไปเป็นตัวจับกะลาในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มก็ได้ด้วยครับประโยชน์เยอะจริงๆแล้วก็ดินสอพองที่ว่านี้ก็สร้างรายได้ให้กับชาวลพบุรีมาทุกยุคทุกสมัยครับชื่นชมนิยมไทยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคล1คนและบุคคลอีก1คนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านดี

สุขสรานบ้านเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับหวังว่าวันนี้คงจะได้ฟังเพลงแห่งความสุขเพลงแห่งอะไรล่ะแห่งบรรยากาศที่เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้ไปทำงานแต่ว่าก่อนไปทำงานก็ช่วงบ่ายแบบนี้อากาศดีๆถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหนอนไกวเปลสบายเลยนะครับบางคนก็นอนอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เอาวิทยุไปฟังในบริเวณสวนผลไม้สวนยางพาราระวังยุงด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าฟังอยู่ในบ้านตอนนี้อากาศก็คงไม่ได้ร้อนอะไรนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสุขสรานบ้านเราในวันอาทิตย์หน้า13นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานขอนำรายการสุขสรานบ้านเราลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9M Koch HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาและติดตามการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่โดยมีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภาพรวมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนนำคณะตรวจเยี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญอาคารอเนกประสงค์และสระว่ายน้ำภายในสนามการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่พร้อมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่งในรัฐไอดาโฮของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คน สำนักงานตำรวจเมืองทวินฟอลรัฐไอดาโฮของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอินแอนด์เอาเบอร์เกอร์ในเมืองทวินฟอลเมื่อช่วงบ่ายของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ยิงดังกล่าวได้ยุติลงแล้วด้านนายเดนนี่วอร์นิกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอินแอนด์เอาเบอร์เกอร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไป

0: ได้เรื่องได้ราวหนุ่มชมสาวสาวว่าเอาได้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางเรือนอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้14:10 น.โดยประมาณไปจนถึงเวลา15:00 น.นะคะทางอ่าวไทยบุรพาการรับฟังกันได้ทั้ง5สถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทตราสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีและสวทสระแก้วค่ะครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกของเรานะคะรับฟังกันได้ติดตามกันได้นะคะมีที่ไหนแนะนำนะคะตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนเปิดใหม่ตรงไหนน่าสนใจก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปในสีสันตะวันออกนะคะเมื่อ2-3 วันมานี้ก็เป็นวันหยุดเนาะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ดีงามกับเทศกาลออกพรรษากับเทศกาลเข้าพรรษานะคะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นวันที่28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและต่อด้วยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะซึ่งหลายๆคนก็ไปท่องเที่ยวกันเนาะอย่างในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะทั้งมีประเพณีที่หลายๆคนสนใจนั่นก็คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งหลายๆคนเนี่ยหลายๆจังหวัดหลายๆวัดเนี่ยเขาก็มีการแห่เทียนทั่วไทยร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามค่ะคุณผู้ฟังคะวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงจุดกำเนิดและการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณป่าอิสิตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกนะคะส่งผลให้พระรัตนตรัยครบองค์3เป็นครั้งแรกและถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์โดยมีอริยสัจ4เป็นหัวใจสำคัญของหลักธรรมที่ชี้ทางพ้นทุกข์ส่วนวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานจำพรรษาอยู่ประจำณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3 เดือนชาวบ้านจึงถือโอกาสนี้เข้าวัดทำบุญถวายเครื่องไทยทานที่จำเป็นแก่พระสงฆ์รวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาปัจจุบันการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษายังมีประเพณีที่สำคัญที่คงถือปฏิบัติสืบต่อกันมาก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาโดยประเพณีนี้เกิดจากความจำเป็นที่สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ดังเช่นปัจจุบันเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาต้องปฏิบัติกิจวัตรเช่นการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นการศึกษาพระปริยัติธรรมจำเป็นต้องใช้แสงสว่างด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่ตั้งขบวนแห่ไปถวายพระอารามเรียกว่าเทียนจำนำพรรษามีความเชื่อว่าอานิสงส์การถวายเทียนจำนำพรรษาจะทำให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีสว่างไสวดังแสงเทียนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจึงเป็นงานประเพณีที่สะท้อนความผูกพันและความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาล้อมหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกันการแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนการฟ้อนรำซึ่งดัดแปลงมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจำวันที่ทำให้คนวัยรุ่นหนุ่มสาวได้มีโอกาสและสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ร่วมชื่นชมขบวนแห่เทียนอันวิจิตรงดงามเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยจังหวัดที่จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็จะมีได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแก่นหนองคายกาฬสินธุ์สุรินทร์ลำพูนแม่ฮ่องสอนสุโขทัยสระบุรีพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราและราชบุรีนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดไหนกันมาบ้างคะในส่วนของประเพณีแห่เทียนนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะอย่างที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าถ้าแห่เทียนพรรษานี่ต้องอุบลราชธานีนะเขาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวนะคะกับการแห่เทียนเข้าพรรษาค่ะก็มีประวัติความเป็นมาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลในเทศกาลเข้าพรรษามีประเพณีที่ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมางานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะเป็นประเพณีที่รวบรวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่นนะคะในการที่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะประกอบกิจกรรมและดำเนินการหล่อเทียนแกะสลักเทียนและก็ร่วมด้วยช่วยกันแห่นะคะโดยในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เป็นอีกหนึ่งแม่งานในการที่จะตีแผ่ศิลปะวัฒนธรรมให้กับทุกท่านได้มาได้ชมกันนะคะล่าสุดเนี่ยก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะซึ่งปีนี้ก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็จัดเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะมีขบวนแห่เทียนวิจิตรงดงามเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการแกะสลักเทียนอย่างประณีตสืบทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนาสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นสืบสานศาสนาพุทธและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะโดยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็มีการกำหนดจัดงานแห่เทียนพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะอย่างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแน่นอนนะคะในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงจะได้ไปร่วมงานกันบ้างบางคนก็ปรากฏเห็นเป็นข่าวคราวกันนะคะอย่างเช่นประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปี2569นี้นะคะจัดระหว่างวันที่28-30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็จะมีการแห่รอบทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานียิ่งใหญ่ตระการตาเลยทีเดียวค่ะมีมหกรรมแห่เทียนโคราช2569พุทธศิลป์แสงธรรมแห่งศรัทธาวันเดียวกันนะคะ 28-30 กรกฎาคมณบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีสวนสุรนารี

เอเทียนยามมื้อแลงนะคะเบิ่งแสงสีเมืองแคมของประจำปี2569วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาณถนนประจักษ์หน้าโรงแรมสุขสันต์จังหวัดหนองคายงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอเขาวงประจำปี2569วันที่29กรกฎาคมณอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมแห่เทียนนะคะและก็มีประเพณีแห่เทียนตักบาตรบนหลังช้างประจำปี2569ระหว่างวันที่24ถึง29กรกฎาคม2569ณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางจังหวัดสุรินทร์ค่ะอันนี้ก็เป็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมาดูภาคเหนือกันบ้างภาคเหนือก็มีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเมืองจี้วันที่29กรกฎาคมณวัดเมืองจี้ใหม่ตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาแม่ฮ่องสอนในวันที่29กรกฎาคม2569ณวัดจองกลางอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวียนเทียนตะคันวันอาสาฬหบูชาเมืองโบราณสุโขทัยวันที่29กรกฎาคมวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยค่ะภาคกลางนะคะประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี2569วันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ราชโดครั้งที่15วันที่29กรกฎาคมณคลองราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะภาคตะวันออกงานประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดสมานรัตนารามประจำปี2569วันที่21กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะภาคตะวันตกประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569วันที่24ถึง27กรกฎาคม2569ณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาจังหวัดราชบุรีค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะก็มีการดำเนินการทั้งเรื่องของการเดินทางเรื่องของที่พักการอำนวยความสะดวกและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมงานทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นการแสดงแสงสีเสียงประกอบรถเทียนส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะ

0: ระคะวันหยุดเนี้ยเราไปไหว้พระทำบุญพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ทะเลสวยๆงามๆกันดีไหมจ๊ะ
1: แล้วน้องอยากไปที่ไหนละจ๊ะเดี๋ยวไปไกลนักล่ะหยุด2วันเนี่ยไม่อยากขับรถไกลเดี๋ยวไม่มีเวลาอยู่กับที่รักแน
0: ่แหมที่เราจะไปเนี่ยก็อยู่กัน2ต่อ2ได้นี่คะทิวทัศน์ทะเลสวยงามอาหารก็อร่อยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยอิ่มใจได้บุญมีพลังที่จะลุยงานต่อไปด้วยนะคะที่รัก
1: ฟังน้องพูดแล้วเนี่ยอยากให้ถึงวันหยุดเร็วๆจังตกลงเราจะไปที่ไหนกันดีจ๊ะ
2: ท่องเที่ยววัดหงทองนมัสการขอพรพระธาตุคงคามหาเจดีย์ที่ตำบลสองคลองสถานที่บรรจุพระธาตุพระอรหันต์ในทะเลแห่งแรกของโลกสัมผัสทัศนียภาพท้องทะเลที่สวยงามแผ่นดินสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงพักผ่อนกายพัฒนาจิตใจณศูนย์พัฒนาจิตซ้อนนินอนุสรณ์ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกลางทะเล
1: ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอุดหนุนสินค้าไทยอิ่มใจได้บุญ
3: อย่าลืมมาเที่ยวเมืองแปดริ้วกันนะครับ
4: เมื่อมีคำถามถามให้ลองตอบว่าชอบภูเขาหรือทะเล
5: ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นทะเลหรือภูเขาความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองไทยก็ยังคงรอนักท่องเที่ยวมาเยือน
6: ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นมีไมตรีงามวัฒนธรรมงามน้ำใจงามอย่างไทยที่ใครๆต่างชื่นชมท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัยทั่วทิศ
7: เรื่องจริงคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดครบทุกอรรถรสทั่วแดนสยามแต่อีกเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนคือความเชื่อที่ว่าเราคนไทยใจดีเอื้ออาทรต่อผู้มาเยือนร่วมสร้างความชัดเจนตอกย้ำความเชื่อมั่นและประทับใจด้วยการเปิดใจต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวด้วยความรักความเอื้ออาทรดุจเครือญาติของเรากันครับ
8: You are more than a tourist because you are like a family
9: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
10: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะช่วงนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะจังหวัดตราดนะคะก็เชิญชวนนักวิ่งนะนักกีฬาใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเร็วๆนี้ก็จะมีงานปลุกช้างหลับพิชิตเกาะช้างเปิดตัวเกาะช้างเทล2026สนามวิ่งเทลระดับมาตรฐานบนเส้นทางธรรมชาติที่งดงามและท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะก็ล่าสุดมีการแถลงข่าวการจัดงานผ่านพ้นไปนะคะมีการแถลงข่าวที่โรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้างไฮเวย์นะคะที่โรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้างไฮเวย์ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะก็เป็นสถานที่ในการแถลงข่าวการแข่งขันเกาะช้างเทล2026ซึ่งปีนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมนะคะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดปลุกช้างหลับพิชิตเกาะช้างเพื่อเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนซึ่งเส้นทางการวิ่งเทลเกาะช้างนะคะก็วิ่งท่ามกลางพื้นป่าภูเขาน้ำตกและทะเลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างพร้อมพิสูจน์ความแข็งแกร่งบนเส้นทางสนามวิ่งเทลที่ได้รับการยอมรับว่าท้าทายที่สุดในประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับงานในปีนี้นะคะเขามีการกำหนดจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณโรงเรียนบ้านบางเบ้าตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดโดยปีนี้ยังคงยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันทั้งด้านความปลอดภัยการบริการนักวิ่งการออกแบบเส้นทางที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเกาะช้างควบคู่กับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังค่ะโดยการแถลงข่าวการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ ก็มีการจัดลักษณะเวทีเสวนานะคะในหัวข้อปลุกช้างหลับพิชิตเกาะช้างโดยมีผู้ร่วมเสวนานะคะก็มีทั้งนายอำเภอเกาะช้างหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up Work จำกัดผู้อำนวยการแข่งขันเกาะช้างเทล2026รวมถึงนายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในท้องที่ท้องถิ่นค่ะสำหรับการจัดงานเกาะช้างเทล2026นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในการที่ถือเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดตราดเป็นจุดหมายปลายทางของนักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันจังหวัดตราดสู่การเป็นเมืองกีฬานะคะสปอร์ตซิตี้ส่วนกิจกรรมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีทั้งการออกกำลังกายการเรียนรู้ธรรมชาติโดยเฉพาะการจัดงานในช่วงของกรีนซีซั่นนะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการจัดการแข่งขันในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างภายใต้หลักการอนุรักษ์อย่างเคร่งครัดนะคะมีการกำหนดเส้นทางการควบคุมผลกระทบที่อาจจะกระทบต่อระบบนิเวศการรณรงค์ให้นักวิ่งร่วมดูแลธรรมชาติเพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์นะคะสามารถอยู่ควบคู่ไปด้วยกันได้การแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งการแข่งขันทั้งหมดเป็น4ระยะได้แก่55กิโลเมตร30กิโลเมตร15กิโลเมตรและ8กิโลเมตรโดยใช้โรงเรียนบ้านบางเบ้าเป็นจุดปล่อยตัวและเส้นชัยเส้นทางผ่านจุดไฮไลท์สำคัญนะคะเส้นทางผ่านจุดไฮไลท์สำคัญของเกาะช้างอย่างเช่นน้ำตกทานมะยมน้ำตกคีรีเพชรจุดชมวิวเขาแหลมวัดสลักเพชรชายหาดคลองกลอยซึ่งสะท้อนความงดงามของธรรมชาติทั้งภูเขาป่าไม้และทะเลได้อย่างครบถ้วนในปี2569นี้นะคะก็มีนักวิ่งเทลเข้าร่วมนะคะเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้การแข่งขันในการสนับสนุนจากจังหวัดตราดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้เทศบาลตำบลเกาะช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดการกีฬาแห่งประเทศไทยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพันธมิตรอีกหลายแห่งนะคะร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่าจะมาท่องเที่ยวที่เกาะช้างก็ยินดีนะคะสำหรับการแข่งขันก็จะเกิดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณโรงเรียนบ้านบางเบ้าตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนั่นเองค่ะ

0: May I help you?
1: มาเที่ยวหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
2: เดี๋ยวผมเป็นไกด์คุณเอง
1: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำ
3: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะคะร่วมกับท้องถิ่นภาคเอกชนนะคะก็มีการพลิกฟื้นในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะปลุกน้ำตกตะหนึกกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชายแดนคลองใหญ่หลังสถานการณ์ชายแดนทำเงียบเหงาซบเซาค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะคะของทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานตราดนะคะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงครูนักเรียนโรงเรียนบ้านตะหนึกนะคะได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดีๆนะคะล่าสุดเนี่ยก็ได้ทำกิจกรรมเก็บขยะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกตะหนึกอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะร่วมกันเก็บเศษขยะแล้วก็เศษสิ่งเหลือใช้ต่างๆที่ถูกทิ้งไว้รอบๆน้ำตกตะหนึกค่ะโดยหน่วยงานนะคะก็เห็นว่าน้ำตกตะหนึกนะคะเป็นน้ำตกที่อยู่คู่กับอำเภอคลองใหญ่มานานหลายสิบปีเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมสำหรับชาวคลองใหญ่ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดตราดและจังหวัดอื่นๆที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชายแดนอำเภอคลองใหญ่โดยน้ำตกแห่งนี้นะคะก็เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดชายแดนไทยกัมพูชาตั้งอยู่ในเขตแขวงทางหลวงตราดและบางส่วนอยู่ติดกับพื้นที่ของเอกชนโดยแขวงการทางตราดเคยทำจุดพักผ่อนสำหรับคนเดินทางไว้บริการประชาชนแต่ปัจจุบันนี้ก็ถูกปล่อยรกร้างอาคารพักที่เดินทางก็อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะคะอยู่ในสภาพที่ปรักหักพังสภาพแวดล้อมรกรุงรังนะคะดังนั้นหน่วยงานจึงมีการปรึกษาหารือกันในการที่จะบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวดึงดูดให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนอำเภอคลองใหญ่เนื่องจากหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็ครบ1ปีแล้วนะคะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านร้านตลาดต่างได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้บรรยากาศก็เงียบเหงาซบเซาเนาะนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเดินทางมาเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะดังนี้ก็อาจจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนอกจากเดินทางมาเที่ยวที่น้ำตกตะหนึกแล้วนะคะที่อำเภอคลองใหญ่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหาดบานชื่นที่มีความสวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาสามารถเล่นน้ำได้มีศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่มีสะพานอเนกประสงค์คลองใหญ่มีส่วนที่แคบที่สุดที่ตำบลหาดเล็กไว้ให้ชมนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งชุมชนท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอคลองใหญ่มีหาดทรายมีความสวยงามรวมถึงมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมนะคะซึ่งมนต์เสน่ห์ของน้ำตกตะหนึกเนี่ยก็จะมีทั้งความสวยงามและมีกิจกรรมต่างๆที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหน่วยงานต่างๆเองก็ผุดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อรองรับและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะก็เป็นกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอคลองใหญ่ฟินวิถีเลสเสน่ห์น้ำตกตะหนึกนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ออกมาครอบคลุมจุดเด่นของอำเภอคลองใหญ่ทั้งมิติของชายหาดวิถีประมงสายน้ำธรรมชาติโดยกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอเป็นกิจกรรมไฮไลท์หลักที่จะสร้างความจดจำดึงดูดให้คนมาสัมผัสเปิดประสบการณ์จริงตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปวันนี้วันที่2แล้วเปิดเป็นวันที่2แล้วนะคะมาเที่ยวชมมาร่วมกิจกรรมกันนะคะคลาดหอยคอยเธอค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของ คลองใหญ่นะคะมาดูกิจกรรมมาสนุกสนานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะกับอีกหนึ่งโครงการนะท่องเที่ยวชุมชนรักคลองบางพระนะคะเดินชิลย่านเมืองเก่าตราดสัมผัสวิถีชุมชนผ่านแผนที่เที่ยว2ภาษาค่ะจังหวัดตราดชวนสัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าชุมชนรักคลองบางพระซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นถ่ายทอดอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเริ่มต้นด้วยการตักบาตรยามเช้าที่วัดไผ่ล้อมชมพระอุโบสถเจดีย์3ท่านเจ้าคุณก่อนเดินเล่นริมคลองบางพระชมบรรยากาศท่าเสด็จถ่ายภาพสตรีทอาร์ตภาพวาด3มิติที่สอดแทรกอยู่ทุกหัวมุมอยู่ทั่วชุมชนนะคะแวะเช็คอินร้านกาแฟคาเฟ่ร้านชาจีนร้านอาหารพื้นถิ่นชิมของอร่อยที่ขึ้นชื่อระหว่างเส้นทางยังมีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นจวนเรซิดังกำปอดพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดบ้านดนตรีไทยท่าเสด็จหอศิลป์ที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะรวมถึงร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับคนในชุมชนเช่นการทำขนมปากหม้อและกล้วยหนึบนะคะก่อนปิดท้ายด้วยบรรยากาศสุดคึกคักของถนนคนเดินที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาท่องเที่ยวกันมาตามรอยนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนรักคลองบางพระค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะซึ่งมาค้นหาเสน่ห์ของชุมชนนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของชุมชนเก่าแก่ริมคลองบางพระนะคะใครสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ชิมอาหารท้องถิ่นสัมผัสกับศิลปะแล้วก็วิถีชีวิตของคนตราดก็เชิญชวนได้ชุมชนรักคลองบางพระค่ะตอบโจทย์ทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะ

ช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะในการที่จะยกระดับประเทศสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิด Tourism for All Tourism for the Future นะคะท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสร้างการท่องเที่ยวมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิเบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์นะคะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิในช่วงของปลายปี2569ไฟไทยออเดอร์ฟีลิ่งนะคะบูรณาการร่วมกัน6สายการบินในประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 500,000 ที่นั่งนะคะโครงการ Thailand Air Connect นะคะร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2569ณจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็จะส่งผลต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจอย่างแท้จริงเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆในรายการสีสันตะวันออกนะคะที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
6: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ2นายเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11:48 นวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่โดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งมีรายงานว่าเป็นชาย1คนสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาติดตัวขณะที่หน่วยความมั่นคงได้บูรณาการกำลังตั้งจุดสกัดและเฝ้าระวังตามแนวชายแดนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารสนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตั้งจุดสกัดและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลบหนีและรักษาความปลอดภัยของประชาชนพร้อมปิดการจราจรถนนสายหลักบริเวณพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุม17จังหวัดภาคเหนือยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งเฝ้าระวังฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมพร้อมระดมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบว่าจากการคาดการสภาพอากาศต พบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันพร้อมเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับเฝ้าระวังพร้อมรับมือฝนตกหนักระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้
8: จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 3-7 สิงหาคม 2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้กำชับทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
9: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
10: Action. ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาท
11: บ้านเฉลิมพระเกียรติและพิธีบวชป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมครั้งนี้โดดเด่นและทรงคุณค่าคือการขับเคลื่อนผ่านพลังบวรหรือบ้านวัดราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่พิธีบวชป่าถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำความเชื่อทางศาสนามาเป็นเกราะคุ้มกันธรรมชาติการนำผ้าจีวรมาผูกรอบต้นไม้ใหญ่เป็นกุศโลบายเตือนใจไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้กับพื้นป่าชายประการเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐพระสงฆ์และชุมชนให้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
12: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านครับทาง YouTube PID7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำจริงครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจและมีทิศทางครับเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละเมล็ดเวชพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้เองรายการของเรายังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาดูพืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่กับคนไทยมานานปลูกง่ายขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนั่นก็คือกล้วยหอมนั่นเองครับหลายคนคิดว่าการปลูกกล้วยหอมนั้นเป็นเรื่องง่ายแค่ปลูกแล้วก็รดน้ำรอเก็บเกี่ยวก็พอแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเราอยากได้กล้วยหอมที่มีผลสวยเครือใหญ่รสชาติดีและผลผลิตคุ้มค่าการดูแลเอาใจใส่ในแต่ละช่วงอายุของต้นกล้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญโดยเฉพาะช่วงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษซึ่งถ้าดูแลไม่ถูกวิธีอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตได้โดยตรงโดยเฉพาะช่วงอายุของกล้วยหอมที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือตั้งแต่ระยะปลูกใหม่ระยะเจริญเติบโตไปจนถึงระยะออกเครือซึ่งแต่ละช่วงนะมีความต้องการทั้งน้ำปุ๋ยและการจัดการที่แตกต่างกันหากเราสามารถรู้จังหวะและการดูแลได้ถูกต้องก็จะช่วยให้ต้นกล้วยของเรานั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดปัญหาโรคแมลงได้เป็นอย่างดีครับพูดคุยเรื่องนี้กันกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
1: สวัสดีครับผมธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมอยู่นะครับครับในการปลูกกล้วยนะครับก็คือที่เราดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องดูแลตั้งแต่หลังจากปลูกเป็นต้นไปเลยนะครับก็คือหลังจากปลูกไปประมาณ15วันในกรณีที่เราปลูกจากหน่อนะครับแล้วก็อาจจะมีการตัดต้นเพื่อที่จะให้ยอดมันขึ้นพร้อมกันทั้งแปลงนะครับอันนี้ก็คือในช่วงหลังจากปลูกไปแล้ว15วันนะครับแต่ถ้าปลูกจากเพาะเนื้อเยื่อแล้วก็ปล่อยไปก่อนให้ได้ประมาณ1เดือนแล้วค่อยแต่งใบนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการจัดการทั่วไปส่วนในเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆก็คือหลังจากปลูกหลังจากตัดหน่อไปแล้วประมาณ1เดือนแล้วก็20วันถึง1เดือนเนี่ยเราก็เริ่มให้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงที่มีไนโตรเจนสูงนะครับเช่นบางคนอาจจะใช้2100

0: คนเขาเรียกว่าพูนโคนมันนะครับก็คือกวาดดินขุดดินเข้ามาถมโคนมันแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็ถมโคนเข้าไปเพื่อที่จะเร่งการงอกของรากใหม่ขึ้นมาให้มันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในการจัดการปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยแบบเดิมก็คือใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูงนะครับเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างให้มันสะโพกมันใหญ่ขึ้นพร้อมแตกหน่อพร้อมอะไรต่างๆขึ้นมาก็คือใน1เดือน2เดือน3เดือนนี่เป็นการจัดการด้านลำต้นพอเดือนที่4เราก็พูนโคนอีกรอบนึงพร้อมใส่ปุ๋ยอันนี้สูตรปุ๋ยอาจจะเปลี่ยนเป็นสูตรเสมอเพื่อที่จะให้มันมีการสร้างปลีเพราะว่ากล้วยพอเข้าเดือนที่5หรือเดือนที่6มันก็จะเริ่มที่จะออกปลีแล้วถ้าเราดูแลดีๆนะครับคือส่วนในการค้ำคือหลังจากที่กล้วยออกปลีเราค่อยใช้ไม้ไผ่ค้ำเพราะว่ากล้วยหอมทองมันจะเป็นกล้วยที่มีลำต้นค่อนข้างบอบางนะครับคือถ้าเครือมันใหญ่จำนวนหวีมันเยอะโอกาสที่มันจะหักมันก็มีสูงเพราะฉะนั้นการที่จะค้ำต้นค้ำอะไรต่างๆก็คือหลังจากเห็นปลีโผล่มาแล้วค่อยค้ำก็ได้ครับในการค้ำเราก็จะใช้ไม้ไผ่ลำเดียวปักใช้เหล็กตอกลงไปเป็นรูแล้วก็แทงไม้ไผ่ลงไปแล้วก็เอาขนานกับลำต้นแล้วใช้เชือกฟางมัดสัก2ปลอกหรือ3ปลอกเพื่อที่จะให้มันติดแน่นกับลำกับต้นกล้วยนะครับอันค้ำเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับกล้วยไม่ต้องไปค้ำที่คอกล้วยคือเราค้ำที่ต้นมันเลยนะครับคือการห่อเครือเราจะเริ่มห่อหลังจากที่เราคือพอได้เดือนที่6เดือนที่5เดือนที่6กล้วยมันจะเริ่มตกเครือนะครับพอปีมันแทงปีสุดคือระหว่างแทงปีจนถึงปีสุดท้ายมันจะใช้เวลาประมาณ14-15วันแล้วก็ตัดปลี
1: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการกันต่อครับ
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast กันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิทยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
0: หลังจากตัดปลีไปแล้วเราต้องการห่อกล้วยจะต้องรอให้กล้วยลูกกล้วยนะมันโค้งขึ้นก่อนนะครับเพื่อลดการเบียดของถุงของอะไรต่างๆแล้วก็เราจะได้ดูว่าไอ้ดอกกล้วยหรืออะไรต่างๆที่มีอยู่นั้นเราได้เด็ดออกไหมก่อนห่อนะครับก็คือให้ลูกกล้วยทุกคนทุกหวีมันโค้งขึ้นข้างบนเพราะว่ากล้วยแรกๆมันจะชี้ลงข้างล่างใช่ไหมฮะแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาคือหลังจากที่ตัดปลีไปแล้วประมาณ7-10วันหรือไม่เกิน15วันเราก็จะห่อปีแล้วนะครับก็คือห่อเครือการห่อเครือก็จะใช้ถุงเส้นผ่าศูนย์กลางถุงห่อกล้วยหอมมันมีมาตรฐานของมันอยู่นะครับก็คือมันจะมีความยาวประมาณ35นิ้วถึง39นิ้วอยู่ประมาณนี้เป็นถุงมาตรฐานที่เขาห่อกล้วยหอมนะครับการห่อแล้วก็สอดข้างล่างขึ้นไปแล้วก็เชือกมัดข้างบนตรงบริเวณเครือกล้วยนะครับแล้วก็จัดให้สวยงามนะครับอันนี้ก็คือเป็นการห่อแล้วอาจจะค้ำไปเสร็จแล้วก็ห่อนะครับพอตกปีแล้วก็ค้ำแล้วก็หลังจากตัดปีเสร็จ15วันแล้วก็ห่ออันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการห่อกล้วยหอมครับ
3: ครับผมต่อไปเรื่องของการตัดแต่งใบนิดนึงครับว่าจำเป็นมากน้อยขนาดไหนไหมครับที่เราจะต้องมีการตัดแต่งใบ
0: คือกล้วยหอมนะครับก็คือจำนวนใบที่มันมีความเหมาะสมต่อการที่จะดูแลลูกของมันให้เจริญเติบโตอย่างดีก็คือจะต้องมีใบอย่างน้อย8ใบ

0: นะครับคือส่วนใหญ่เขาจะไว้ประมาณ 8-10 ใบนะครับจำนวนใบเพราะฉะนั้นส่วนใบที่เกินใบที่เหลืองที่มีโรคแล้วก็ตัดออกไปเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารกันเพราะในกรณีใบแก่เกินไปมันจะไม่ใช่เป็นใบสร้างอาหารมันจะเป็นใบที่ใช้อาหารแล้วก็แต่งออกไปการแต่งใบกล้วยนะครับก็คือใช้มีดคมๆที่เป็นลักษณะคล้ายเขียวนะครับตัดให้ชิดเป็นรูปเฉียงกับต้นกล้วยก็คืออย่าไปตัดให้มีทางกล้วยโผล่ไปเพราะว่าถ้าในหน้าฝนมันอาจจะเป็นเน่าน้ำขังน้ำไหลเน่าได้เพราะฉะนั้นก็คือตัดให้มันขนานกับคือคล้ายๆว่าให้ชิดกับลำต้นเลยก็คือตรงหูใบแล้วก็ตัดไล่ลงมาเป็นรูปเฉียงลงไปนะครับอันนี้ก็คือตัดใบคือให้เหลือใบที่สามารถปรุงอาหารได้อย่างน้อย 8-10 ใบหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ไว้6ใบ 6-8 ใบอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้กล้วยนั้นมีความสม่ำเสมอแล้วอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่ขนาดของต้นกล้วยมันจะมีผลต่อจำนวนหวีและขนาดของเครือคือถ้าต้นเล็กเราก็คำนวณดูว่าต้นนี้มันเหมาะสำหรับที่จะเลี้ยงลูกที่ได้เข้ามาตรฐานโตสม่ำเสมอได้กี่หวีปกติกล้วยหอมมันจะอยู่ตั้งแต่5หวีจนถึง8หวีนะครับต่อเครืออยู่ที่การดูแลรักษาถ้ามันคิดว่า5หวีมันเหมาะสมกับขนาดต้นนี้แล้วก็ไว้แค่5หวีที่เหลือก็เป็นหวีตีนเต่าแล้วก็ตัดออกนะครับส่วนถ้าต้นมันใหญ่มันอะไรต่างๆมันก็จะเลี้ยงได้ประมาณ7หวี8หวีขึ้นไปก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นไว้ก็ประมาณ7หวี8หวีกล้วยหอมนะครับคือกล้วยหอมมันเป็นใบมันจะฉีกง่ายแตกง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามีลมแรงตรงไหนที่มีลมแรงไม่ควรจะปลูกกล้วยนะครับเพราะว่าใบถ้าใบแตกเป็นริ้วๆแล้วมันจะส่งผลต่อการเลี้ยงลูกของมันได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยตรงนี้คือลมจะมีส่วนอุณหภูมิก็จะมีส่วนนะครับอุณหภูมิหนาวเย็นเนี่ยจะทำให้กล้วยหอมเนี่ยมันสุกเร็วขึ้นมันเหลืองเร็วในขณะเดียวกันถ้าปริมาณน้ำฝนดีอะไรดีต่างๆกล้วยหอมมันจะสุกช้าแก่ช้าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะมีผลคือโดยปกติถ้าเป็นหน้าหนาวหลังจากห่อเครือเสร็จหลังจากตัดปลีเสร็จก็จะอยู่ประมาณ55วันถึงประมาณ60วันก็จะตัดแล้วแต่ถ้าหน้าฝนก็อาจจะ60ถึง65วันนะครับถึงตัดได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะตัดเพื่อให้ส่งในตลาดภายในประเทศไหมถ้าส่งตลาดภายในประเทศความแก่ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะส่งออกนะครับส่งออกส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณ 75% ของความแก่ของลูกกล้วยก็คือโดยปกติก็ประมาณ55วันถึง60วันหลังจากตัดปลีนะครับแต่ถ้าหลังจากห่อก็ประมาณ42วันถึง45วันก็จะตัดได้ถ้าเป็นกล้วยส่งออกนะครับแต่ถ้าเป็นกล้วยเพื่อบริโภคภายในประเทศส่งตลาดภายในประเทศก็หลังจากห่อแล้วก็ประมาณ45วันถึง50วันหรือ60วันถึง65วันถึง70วันค่อยตัดเพื่อที่จะให้มีลูกขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กลุ่มแล้วก็อร่อยขึ้นนะครับ
1: จะเห็นว่าช่วงอายุของกล้วยหอมที่ต้องดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกนะครับเราควรที่จะดูแลเรื่องของน้ำและธาตุอาหารให้เพียงพอเพื่อให้ต้นกล้วยนั้นตั้งตัวได้ดีนะครับเมื่อกล้วยเข้าสู่ระยะเจริญเติบโตแล้วต้องคอยสังเกตความแข็งแรงของลำต้นและใบรวมไปถึงในช่วงของออกดอกออกเครือนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับหากเราดูแลดีแน่นอนนะครับผลผลิตที่ได้มาก็คือจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและการค้ำเครือกล้วยนะครับเมื่อเริ่มติดผลแล้วน้ำหนักของเครือก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการค้ำที่เหมาะสมนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ต้นกล้วยนั้นหักโค่นได้และการตัดแต่งใบกล้วยนะครับมันจะเป็นใบแห้งหรือใบที่เป็นโรคออกไปแล้วก็จะช่วยลดการสะสมของแมลงแล้วก็ทำให้อากาศนั้นถ่ายเทสะดวกสุดท้ายคือปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นสภาพฝนแดดหรือความแห้งแล้งหรือมีผลต่อการปลูกกล้วยหอมทั้งสิ้น การปรับวิธีให้ดูแลความเหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละช่วงก็จะช่วยให้ต้นกล้วยนั้นแข็งแรงได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube PRD7 Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปันชัยสารการพูดดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตราด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
6: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพร้อมเดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวการชำระเงินออนไลน์หรือ Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นผู้เสียหายโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพื้นที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นาย
7: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไทรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายคือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชัยพรหมแก้วได้รับบาดเจ็บ4นายประกอบด้วยสิบตำรวจโทไตรทศปุณสันทวสิริดาบตำรวจวันนุชิตแต้คอร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำและดาบตำรวจพันนกิจศรีนกิจจาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดอภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าคุมเข้มสถานบันเทิงและสถานประกอบการบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุอัคคีภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชน
8: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยนายณัฐวงศ์เกตแทนป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดเพลงเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงเสียงรบกวนจากลูกค้าบริเวณลานจอดรถสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงและเวลาเปิดให้บริการเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเตรียมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงอัคคีภัยในสถานบันเทิงในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปเพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17:00 น.

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สองสามห้าสี่หกหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือติดต่อไปได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด
2: เลิกบุหรี่สามารถทำได้ด้วยความตั้งใจจริงของคุณ
3: 1600สายเลิกบุหรี
2: ่1600สายเลิกบุหรี่เปิดให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์จันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 20:00 นมาเลิกบุหรี่กันเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองโทร1600สายเลิกบุหรี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ National Quick Line Center
4: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7 จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.เ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารสชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 MHz นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของด้านอุตสาหกรรมค่ะที่ก็มีคนมาลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสักแก้วนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราติดตามฟังกันเลยค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสักแก้วเลยวันนี้ก็อยากจะนำมาบอกกล่าวแล้วแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะรวมถึงในเรื่องของด้านการจราจรการคมนาคมค่ะคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าล่าสุดมีมาตรการใหม่ออกมานะคะก็เป็นมาตรการใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะจะเป็นอย่างไรเราติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายมากมายประเด็นเลยนะคะวันนี้น้ำหวานก็จะนำมาบอกกล่าวแล้วแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งเนาะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ระบุว่าในช่วงวันที่1ถึง7สิงหาคม2569นี้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับในช่วงวันที่4ไปจนถึง7สิงหาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่วนในช่วงวันที่1และ2สิงหาคมนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและสำหรับข้อควรระวังนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงค่ะส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้ค่ะ ก็ยังไงช่วงนี้ฝั่งบ้านเราเนาะภาคตะวันออกก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักกันด้วยนะคะอย่างวันก่อนโอ้โหตกทั้งวันทั้งคืนเลยเรียกได้ว่าจะออกไปไหนหรือว่าอยู่บ้านนอนฟังเสียงฝนตกยังง่ายกว่าออกไปนอกบ้านอีกนะคะยังไงระมัดระวังจะเดินทางไปไหนเช็ครถเช็ครากันให้เรียบร้อยนะคะว่าดอกยางยังมีอยู่ไหมที่ปัดน้ำฝนยังโอเคหรือเปล่าหรือว่าเช็คสภาพอากาศกันก่อนที่จะออกจากบ้านก็จะดีด้วยนะคะไปกันที่ข่าวที่หลายคนก็ได้ว่าจับตารอดูกันเลยนะคะสำหรับข่าวเกี่ยวกับการทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงเลยนะคะที่มีมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีการตรวจพบโลหะหนักอันตรายในบ่อลูกรังสระแก้วชาวบ้านก็หวั่นแล้วก็กลัวค่ะว่าจะมีการปนเปื้อนกับน้ำใต้ดินนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการอายัดพื้นที่แล้วก็เร่งสอบสวนปมการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมค่ะโดยชาวบ้านหมู่7บ้านใหม่ไพรวันตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสักแก้วได้แสดงความกังวล นะคะหลังมีการตรวจพบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันค่ะว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักอันตรายในบ่อลูกรังเก่าซึ่งถูกใช้เป็นจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยเกรงว่าสารพิษจะซึมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชนในระยะยาวด้านนายกฤษดาสิงห์นิยมผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านใหม่ไพวันได้เปิดเผยค่ะว่าบ่อลูกรังเอกชนนี้ขนาดประมาณ10ไร่แห่งนี้เนี่ยถูกลักลอบนำกากของเสียมาทิ้งตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาโดยผลการตรวจจากศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรียืนยันว่าพบการปนเปื้อนของแคดเมียมตะกั่วสาหนูและซิลิเนียมซึ่งเป็นโลหะหนักอันตรายเข้าข่ายวัตถุอันตรายชนิดที่3อีกทั้งค่ะยังพบทองแดงเกินค่ามาตรฐานด้วยซึ่งทางชาวบ้านก็ระบุว่าความกังวลนี้นะคะไม่ได้อยู่เพียงแค่กองขยะพิษที่เรามองเห็นแต่คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำของหมู่บ้านค่ะเนื่องจากชุมชนก็ไม่ได้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคแต่ใช้น้ำจากบ่อผิวดินน้ำบาดาลและบางส่วนก็ใช้จากคลองพระสะทึงซึ่งอยู่ห่างจากจุดทิ้งขยะไม่ถึง2กิโลเมตรค่ะก็หากสารพิษซึมลงสู่ชั้นใต้ดินก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งหมู่บ้านได้นั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่ดังกล่าวจึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนผลตรวจจะยืนยันการปนเปื้อนของโลหะหนักและทองแดงเกินค่ามาตรฐานนะคะซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายถาวรกงแก้วเจ้าของที่ดินในข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535มาตรา23ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพร้อมสั่งอายัดพื้นที่ห้ามดำเนินการใดๆและกำหนดให้เจ้าของที่ดินรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากของเสียทั้งหมดค่ะเรียงอะไรก็ตามนะคะแม้พื้นที่จะถูกอายัดแล้วแต่ในช่วงกลางดึกของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาชาวบ้านก็ยังพบว่ามีการลักลอบนำกากของเสียเข้ามาทิ้งเพิ่มเติมอีก3รถดั้มรวมเป็น6กองทำให้ชาวบ้านต้องจัดกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชลบ.เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเก็บหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายปริญญาโพธิสัตว์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีการสั่งการเข้มเลยนะคะให้ปราบปรามคนลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมแล้วก็เร่งตรวจผลกระทบพร้อมกับเตือนพี่น้องประชาชนอย่าให้เช่าที่ดินทิ้งของเสียค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้สั่งการในระหว่างการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคมสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสระแก้วพร้อมกับกำชับให้เร่งติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภอวัฒนานครให้ระมัดระวัง

ผิดตามกฎหมายได้และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียที่อาจมีมูลค่าสูงด้วยค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้สั่งการให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่พบการฝังกลบของเสียเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดก็ยังได้บูรณาการกำลังร่วมกันกับทางตำรวจสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจตามเส้นทางที่สำคัญเพื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่ขนส่งวัตถุอันตรายหากไม่สามารถแสดงเอกสารหรือว่าใบอนุญาตตามกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะทางนี้นะคะก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาหากพบรถบรรทุกต้องสงสัยลักลอบนำกากอุตสาหกรรมหรือว่าของเสียมาทิ้งในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนสามารถแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วผู้นำชุมชนหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นในอำเภอในพื้นที่ก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างทันท่วงทีค่ะและจากข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่7ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วนะคะไปสำรวจแล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่รวมถึงดูในเรื่องของสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วก็ได้เปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์นะคะกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่หมู่4ตำบลหนองบอนอำเภอเมืองสระแก้วและหมู่7ตำบลสระขวัญโดยผลการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานผลกระทบด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในทั้ง2พื้นที่นะคะซึ่งสำหรับพื้นที่หมู่4ตำบลหนองบอนก็เป็นพื้นที่บ่อดินลุกรังเก่าลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่มีลำคลองไหลผ่านและอยู่คนละฝั่งถนนกับชุมชนบ้านเนินเขาดินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองบุรีร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ก็ได้ไปลงพื้นที่สำรวจนะคะพบว่ามีประชาชนอาศัยอยู่ห่างจากจุดทิ้งกากของเสียประมาณ500เมตรจำนวน4หลังคาเรือนรวม11คนและมีผู้สูงอายุ1คนไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะคะสำหรับผลการประเมินด้านสุขภาพเบื้องต้นก็ยังไม่พบประชาชนมีอาการผิดปกติหรือว่ามีการเจ็บป่วยที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้รวมถึงไม่พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ค่ะทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดก็ได้ให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนในการป้องกันตนเองจากกลิ่นจากฝุ่นแล้วก็จากการสัมผัสกับสารปนเปื้อนโดยแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีกลิ่นหรือว่าฝุ่นผิดปกติหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือวัสดุจากบริเวณจุดทิ้งกากของเสียโดยไม่จำเป็นพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังอาการผิดปกติอย่างเช่นมีอาการไอแสบตาแสบจมูกหายใจลำบากหรือว่ามีผื่นขึ้นให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากมีอาการเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะก็ยังไงฝากพี่น้องประชาชนท่านไหนที่อยู่ใกล้พื้นที่กับจุดทิ้งขยะหรือว่ากากของเสียนะคะก็เฝ้าติดตามดูอาการของตัวเองด้วยนะคะหากมีอาการต่างๆที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบรถบรรทุกต้องสงสัยนะคะว่าอาจจะนำกากของเสียมาทิ้งในจังหวัดสระแก้วบ้านเราหรือเปล่าโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะสามารถแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ได้ค่ะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะคะจากเรื่องของภาคอุตสาหกรรมกันไปแล้วไปกันที่เรื่องของด้านการขนส่งกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะการคมนาคมในจังหวัดนะคะตอนนี้ล่าสุดค่ะได้เริ่มใช้มาตรการใหม่ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะใบสั่งค้างชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถค่ะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ซึ่งหากใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นี้แล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบกและอาจส่งผลเมื่อถึงเวลาการต่อภาษีรถประจำปีนะคะโดยสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือมาตรการนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นะคะและหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกแม้จะต่อภาษีได้แต่หากมีใบสั่งค้างชำระก็จะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันนะคะยังไม่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีที่เป็นป้ายวงกลมฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบนั่นเองค่ะ
ซึ่งหากป

0: ปล่อยให้เอกสารชั่วคราวหมดอายุที่มีเพียงแค่30วันแล้วยังไม่ดำเนินการก็เข้าข่ายมีความผิดฐานใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายค่ะซึ่งตัวมาตรการใหม่นี้นะคะก็จะเป็นระบบใหม่ช่วยทำให้พี่น้องประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบสำเนาใบสั่งและหนังสือแจ้งเตือนได้รวมถึงตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้และมีข้อมูลเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งรวมถึงสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งนะคะและที่สำคัญที่ต้องบอกเลยก็คือมาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังมีผลบังคับใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็ขอให้ทุกท่านนั้นขับขี่ปลอดภัยเคารพกฎจราจรและชำระค่าปรับตามกำหนดเพื่อให้การต่อภาษีรถเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดบอกเลยว่าอาจจะส่งผลเมื่อถึงเวลาการต่อภาษีรถประจำปีด้วยนะคะจากเรื่องของด้านขนส่งกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันค่ะสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะโดยทางรัฐบาลนะคะได้ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งสำหรับการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนทางกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ระดับจังหวัดและระดับอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมกับรับเรื่องแล้วก็ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระพี่น้องประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะในบางกรณีพี่น้องประชาชนอาจจะต้องยื่นหลักฐานหรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะทั้งนี้ทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำค่ะว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่รอบการประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นะคะทั้งนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือแก้ไขข้อมูลไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติแล้วนะคะผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพุทธศักราช2569หรือที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะคะหรือช่องทางทางการของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าหรือว่าข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์นั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์แล้วต้องการที่จะขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็เร่งดำเนินการนะคะคุณผู้ฟังคะภายใน31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะก็สามารถเดินทางไปที่อำเภอให้เจ้าหน้าที่นั้นรับเรื่องได้แล้วก็ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะก็ยังไงอย่าลืมกันนะคะคุณผู้ฟังคะภายใน31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะและสำหรับช่วงนี้ตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีคล้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋อง จมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับโดยงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ณ M District โดยทาง M District หรือศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5กันแล้วเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงมอบไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงสืบสานต่อยอดและพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้ภายใต้การนำเสนอความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมเป็นการร่วมอนุรักษ์ต่อยอดและสืบสานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลระดับโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากันหน่อยครับโดยสมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำชับพระอุปชาเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมหรือตัวย่อมส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือถึงการรักษาเกียรติภูมิคณะสงฆ์โดยระบุแล้วครับว่าพระสังฆาธิการทุกรูปย่อมทราบดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรตามพระธรรมวินัยตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบของคณะสงฆ์กันด้วยจึงขอกำชับให้ทุกท่านเคร่งครัดในจริยาพระสังฆาธิการซึ่งก็เชื่อว่าท่านได้ศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างดีเพราะบรรดาภาระหน้าที่ที่ท่านจะปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีจริยาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอและขอให้ช่วยกันกำชับพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือบอกว่าเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนครั้นถ้าบวชแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนกวดขันความประพฤติของลัทธิวิหาริกอย่าได้บวชทิ้งบวชขว้างไม่กำกับดูแลซึ่งนับเป็นการทำผิดหน้าที่และผิดจริยาพระอุปัชฌาย์ มีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกันด้วยจึงขอฝากให้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาเป็นกำลังพิทักษ์รักษาคณะสงฆ์ด้วยการทำหน้าที่พระสังฆาธิการอย่างถูกต้องครบถ้วนเสมอไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและย้ำต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวและครับว่าวันนี้มาดูพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับเกษตรกรดังนั้นแล้วจึงต้องการมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นของจริงสามารถนำไปต่อยอดได้ต้องแก้ปัญหาภาพรวมโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตของประชาชนหากทำให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมและสะดวกประเทศไทยเองก็จะเจริญก้าวหน้ามากขณะที่ระบบชลประทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรทั้งการเร่งระบายเพื่อป้องกันอุทกภัยและการกักเก็บน้ำไว้รองรับวิกฤตภัยแล้งโดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนที่สร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปศึกษาทั้งแนวทางป้องกันภัยและการรักษาธรรมชาติต้องวางแผนให้ดีๆไม่ให้เกิดเหตุซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แต่หากจะเกิดวิกฤตจริงๆแล้วก็และมีความเสียหายก็ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญเลยทีเดียวในการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนในการทำนาเลยครับพร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเอ้าว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออคสเพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมนมควบคู่กับการขยายนมโรงเรียนถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อที่จะแก้ปมในเรื่องน้ำนมดิบมันล้นตลาดนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังผลักดันอยู่นี้และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือ การขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนกันแล้วรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออสคนี่แหละครับให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยได้เร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต็อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยโดยทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดปัญหาน้ำนมส่วนเกินสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและก็ทำให้โครงการนมโรงเรียนสามารถสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละครับที่ไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทโดยรัฐบาลเขาเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มใช้วันที่1สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่านอมินีนี่แหละครับในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเท่านั้นและต่อไปนี้จะต้องให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วมาตรการใหม่นี้ได้กำหนดให้กรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนด้วยกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงกันด้วยเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจนั่นแหละครับและแถมยังเป็นการป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบซึ่งจุดสำคัญของมาตรการในครั้งนี้นั่นก็คือว่าเป็นการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทเพียงเท่านั้นแต่จะตรวจสอบกันตลอดนะครับซึ่งก็รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยทางรัฐบาลเองก็มุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบป้องกันการใช้บริษัทเป็นช่องทางถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกันด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการเริ่มใช้งานจริงเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนก่อนภัยจะมาถึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการรับมือเชิงรุกกับภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ภายหลังจากที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงพื้นที่ภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยแล้วล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในประเทศไทยด้วยกันแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมก่อนเกิดผลกระทบโดยพื้นที่แรกที่มีการดำเนินการนั่นก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อเวลา 8:54 นาทีไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง4ชุมชนด้วยกันครับแล้วในขณะเดียวกันทางปอพอหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขยายการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ก็พบแล้วครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุแล้วครับว่าการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศที่มุ่งเน้นการแจ้งเตือนเชิงรุกบนพื้นฐานของข้อมูลพยากรณ์อากาศการติดตามระดับน้ำและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงพื้นที่และรวดเร็วก่อนเกิดผลกระทบอันจะช่วยเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทันทีทันใดเมื่อประเมินแล้วว่าอาจเกิดผลกระทบหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่หมายเลข1784 1784เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องแล้วไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในเรื่องของน้ำมันว่าประเทศไทยนั้นมีสำรองเพียงพอหรือไม่อย่างไรเอ้าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะกระทรวงพลังงานนี่แหละครับโดยกระทรวงพลังงานออกมายืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงพลังงานก็ขอย้ำแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคม2569เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วัน100กับอีก1วันครับพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในด้านน้ำมันนั้นยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนในด้าน LNG นำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดแล้วครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเองก็พร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นแล้วครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองแหละครับ ก่อนจะจบในช่วงของตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจะขอแจ้งกันหน่อยว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเอ้ายังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
0: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะที่บอกเลยว่าตอนนี้เป็นประเด็นร้อนกันเลยสำหรับข่าวสองผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียนะคะที่ได้ทำการหลบหนีมายังจังหวัดสักแก้วและได้ถูกจับกลุ่มไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุค่ะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไม่นิ่งยอนใจลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชลบุรีเลยค่ะเพื่อไปติดตามคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในครั้งนี้โดยย้ำว่าให้ลงโทษอย่างหนักไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนี้ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญกรณีพบผู้เสียชีวิตเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยพ่อแม่และลูกรวม3รายโดยเดินทางไปยังจุดพบศพทั้ง2แห่งก่อนเข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการสืบสวนสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าคดีดังกล่าวนี้ถือเป็นเหตุอาชญากรรมที่สร้างความสะเทือนใจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกับระบุว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ทำร้ายเพียงผู้เสียชีวิตแต่เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประเทศไทยทั้งประเทศเลยค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวรัสเซียพร้อมกับกล่าวขอโทษต่อพี่น้องประชาชนชาวรัสเซียและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้พร้อมกับยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือว่าเลือกปฏิบัติโดยกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนั้นสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเด็ดขาดตามกฎหมายซึ่งรวมถึงโทษสูงสุดหากศาลเห็นว่าเข้าองค์ประกอบของความผิดค่ะซึ่งภายหลังการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เพื่อพบปะแล้วก็ให้กำลังใจกับญาติของผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวรัสเซียพร้อมกับรับฟังการรายงานความคืบหน้าทางคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดตามการดำเนินงานในทุกมิติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและนักท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุดและจะไม่ยอมให้เหตุอาชญากรรมลักษณะนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศอีกต่อไปค่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วผลจากศาลจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับคดีนี้นะคะจากข่าวเหตุสะเทือนขวัญกันไปแล้วนะคะไปกันที่ข่าวดีบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีสำหรับข้าราชการแล้วก็คนในครอบครัวของเหล่าข้าราชการมาบอกกันในวันนี้ค่ะกรมบัญชีกลางได้เพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักเพื่อให้สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติโดยเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข่าวว่าทางกรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนางสาวพอทะเลได้กล่าวอีกค่ะว่าตามที่กรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดให้รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ PA หรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีนั้นนะคะแต่ปัจจุบันค่ะยาตัวนี้ที่ใช้สำหรับรักษาโรคผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะและยาโรโมโซซูแมปที่ขึ้นทะเบียนกับทางอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ดังนั้นค่ะเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนค่ะประกอบด้วย1นะคะกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักและกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาดังนี้ค่ะสำหรับยาเทอริพาราไทฟ์ในอัตราไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องนะคะและ2ค่ะยาโรโมโซซูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องค่ะแต่ทั้งนี้นะคะการใช้ยาเทอริพาราไทฟ์และโรโมโซซูแมปต้องเป็นไปตามแนวทางการกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่กรมบัญชีกลางนั้นกำหนดจึงจะสามารถเบิกจ่ายทางราชการได้นะคะและข้อกำหนดที่2ค่ะกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาเทอริพาราไทฟ์และโลโมโซซูแมปในระบบเบิกจ่ายตรงกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกไปรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์ก็จะไม่สามารถนำไปเบิกรับเงินค่ายาดังกล่าวมาเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะก็สามารถเกิดได้ในหลากหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นในวัยสูงอายุหรือว่าวัยรุ่นก็สามารถเกิดได้ด้วยเช่นกันนะคะคือเป็นภาวะที่กระดูกนั้นมีความหนาแน่นแล้วก็มวลกระดูกนั้นลดลงทำให้เนื้อกระดูกบางแล้วก็เปราะหักง่ายหรือมักจะไม่มีอาการในระยะแรกนะคะแต่มักจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนกระดูกหักนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับยาตัวเทอริพาราไทฟ์นะคะก็เป็นยาฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เรียนแบบฮอร์โมนพาราไทรอยด์ใช้สำหรับกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่นะคะเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วก็ลดความเสี่ยงกระดูกหักในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะส่วนเจ้าตัวยาโรโมโซซูแมปนะคะก็คือยารักษาโรคกระดูกพรุนชนิดแบบฉีดที่ออกฤทธิ์เสริมสร้างกระดูกใหม่พร้อมกับลดการสลายตัวของกระดูกไปพร้อมๆกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น2กลุ่มยาเนาะที่มักจะใช้ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการหักนะคะซึ่งก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกันสักนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการแล้วก็คนในครอบครัวนะคะที่สามารถใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากได้นั่นเองนะคะก็เป็นข่าวปิดท้ายที่เป็นข่าวดีๆกันเนาะวันนี้และสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังตอนออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์นันตาสุคนครับรัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม169เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันที
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะที่เป็นการทิ้งงานพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทางนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บนเส้นทางอำเภอปายมุ่งหน้าจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้รถยนต์เสียหายเกือบทั้งคันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
6: บนเส้นทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งหน้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์คันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ขนาดกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนหลังผู้ขับขี่สังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้องเครื่องจึงรีบนำรถจอดข้างทางก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วโชคดีผู้อยู่ภายในรถสามารถออกมาได้ทันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาไม่นานก็สามารถดับไฟได้สำเร็จแต่รถยนต์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันส่งผลให้การจราจรบนเส้นทางปลายเชียงใหม่ชะลอตัวเป็นช่วงสั้นๆก่อนกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดตลาดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ4สิงหาคมนี้
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณหมู่ที่1ตำบล2แพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและส่งเสริมการหมุนเวียนของเม็ดเงินในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.เรื่อยไปจนถึง 18:00 น.ครับผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าในวันนี้ยังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมเหมือนเดิมนะครับและผู้ที่จะนำเสนอนั่นก็คือคุณชัยศิลป์คนคล่องครับท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องอดีตชาติบ้างไหมครับจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าขอนำกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนอดีตชาติมาฝากกันและอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้จริงนะครับท่านผู้ฟังคงจะรู้จักวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีเป็นอย่างดีนะครับวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีนั่นเองวันนี้มีเรื่องจริงที่บันทึกไว้โดยท่านเจ้าอาวาสในยุคปี2500ต้นๆเนี่ยมาฝากกับท่านผู้ฟังกันครับชื่อตอนว่าอดีตชาติไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
2: กฎแห่งกรรมตอนอดีตชาติ

สมาคมแห่งหนึ่งหลังจากประชุมกันตามธรรมดาทุกวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเวลาหันมาถกกันถึงเรื่องกฎของความจริงเรื่องกรรมในยุคปัจจุบันมีผู้สนใจและเชื่อกันมากแต่หลายท่านยังข้องใจในเรื่องกรรมอดีตชาติหรือกรรมเก่าชาติก่อนติดตามสนองในชาตินี้เพราะบางท่านในชาติปัจจุบันก็ประพฤติตัวดีไม่น่าจะรับเคราะห์กรรมหนักเลยจึงมีข้อสงสัยว่าจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นหาสาเหตุไม่ได้ก็มักจะเชื่อว่ากรรมในอดีตชาติจริงแต่อีกฝ่ายยังสงสัยเชื่อไม่สนิทนักบางท่านก็ไม่เชื่อเลยจึงมีการถกกันขึ้นในหมู่ผู้ที่ได้เคยอ่านหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเมื่อเพื่อนที่เป็นฝ่ายเชื่อเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงทั้งเป็นเลขานุการของสมาคมนั้นมาเล่าให้ฟังแล้วผู้เขียนก็บอกกับเพื่อนว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมจะมีความเห็นแตกต่างกันการที่ถกกันเพื่อหาความจริงและเหตุผลในเรื่องนี้ก็เป็นนิมิตที่ดีเพราะเป็นเรื่องที่จะนำไปพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าก็คงจะคลี่คลายข้อสงสัยให้ชัดแจ้งอย่างขาวกับดำเมื่อนั้นคงจะปัดข้อสงสัยต่างๆหมดไปเองแต่ก็เหมือนอภินิหารเผอิญต่อมาผู้เขียนก็ได้รับจดหมายพร้อมทั้งบันทึกข้อความเกี่ยวแก่กรรมในอดีตชาติซึ่งมีหลักฐานเหตุการณ์พอจะเชื่อได้ไม่มีข้อสงสัยหากท่านได้อ่านและพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนก็คงจะคลี่คลายความสงสัยลงได้บ้างเพราะเรื่องได้เกิดขึ้นแล้วและได้ผ่านไปไม่นานวันยังมีผู้รู้เห็นเป็นพยานมีหลักฐานอีกมากนับว่าเป็นเหตุบังเอิญหรืออภินิหารผู้เขียนได้รับเรื่องนี้มาได้ทันเวลาหลังจากได้ทราบว่ามีคนส่วนมากที่ถกกันถึงเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงหรือไม่

ายบันทึกที่ท่านเจ้าของเรื่องส่งมาได้เล่าว่าข้าพเจ้าหมายถึงผู้บันทึกมีเพื่อนทหารผู้นิยมการล่าสัตว์ว่าเป็นกีฬาที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินตื่นเต้นผจญภัยตามอารมณ์ชอบเป็นชีวิตจิตใจข้าพเจ้าอยากจะห้ามปรามชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษในเรื่องกรรมแต่คิดว่าน้ำหนักคำพูดคำเตือนและเหตุผลยังไม่พอยังเบาเพื่อนก็คงไม่เชื่อแน่จึงหาโอกาสให้เพื่อนได้พบพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนให้เกิดเห็นผิดชอบเชื่อบุญบาปมีศีลธรรมมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลต่อไปสมกับเป็นผู้ถือพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติหากมนุษย์เราไม่เข้าข้างตัวได้พิจารณาถึงผลตามหลักธรรมชาติแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าคงจะรู้ว่าสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาในโลกนับแต่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สูงสุดตลอดจนสัตว์เลื้อยคลานต่างมีสัญชาตญาณประจำอยู่ด้วยกันทุกรูปทุกนามสิ่งนั้นคือความกลัวเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านเพียงเราหยิบไม้ขึ้นมาทำท่าจะตีเท่านั้นจะเป็นแมวหรือหมาซึ่งมีความไวต่อความรู้สึกก็จะทำให้มันตกใจวิ่งเพ่นหนีตามสัญชาตญาณแห่งความกลัวยิ่งสัตว์ป่ามีความตื่นกลัวอยู่แล้วเพราะมันเคยพบแต่มนุษย์คอยล่าทำลายมันผิดกับพระภิกษุบางรูปท่านได้แผ่เมตตาทำให้มันจึงทำให้มันเข้าหาพระเพราะสัญชาตญาณรู้ว่าไม่มีภัยอันตรายใดๆเมื่ออยู่ใกล้พระนี่ก็เห็นได้ว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมมีความหวาดกลัวภัยเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วแต่มันก็สามารถรู้ได้ว่าใครมีความเมตตาธรรมแก่มันหากเรานักล่าสัตว์จะพิจารณาดูก็จะเคยเห็นแก่ตารู้แก่ใจว่าขณะที่บุกเข้ายิงสัตว์ป่าเสียงปืนทำให้มันแตกฝูงวิ่งกระเจิงหนีเพราะความหวาดกลัวตัวลูกพลัดตัวแม่ตัวผู้พลัดตัวเมียวิ่งหนีตาลีตาลานจนสุดชีวิตขอเพียงให้ชีวิตได้รอดตายเท่านั้นและบางตัวถูกยิงจนตายก็ตายไปที่ไม่ตายก็วิ่งหนีต่อไปบางตัวยังไม่ตายเพียงแต่ถูกยิงบาดเจ็บจะวิ่งโซซัสโซเซไปหาที่หลบภัยในพุ่มไม้ที่ลับตาออกมาหากินไม่ได้แข้งขาถูกลูกปืนบาดเจ็บพิการได้รับความลำบากทุกทรมานจนกว่าจะหายหรือตายไปหากเราอยากเป็นนักล่าสัตว์ป่าก็ควรจะพิจารณาดูตัวเองก่อนแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราทำเช่นนี้ผิดหรือถูกเราสร้างบุญหรือก่อบาปเมื่อคิดยังไม่ตกก็ย้อนไปคิดเอาความรู้สึกทางจิตใจของเราไปสวมวิญญาณของสัตว์ที่เราตามล่านั้นสมมติว่าสัตว์นั้นกลับเป็นคนตามล่าเราหาความสนุกสนานตามอารมณ์เหมือนเราหยิกเนื้อคนอื่นข้างเดียวเขาเจ็บเราไม่เจ็บลองให้เขาหยิกเนื้อเราดูบ้างแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอย่าลืมว่าเราก็ถือศาสนาพุทธแต่เราอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมหรือเปล่าเราได้ปฏิบัติอะไรผิดศีลธรรมข้อใดบ้างอย่าปล่อยอารมณ์สร้างกรรมไม่มีขอบเขตอย่าหลงไหลสร้างบาปว่าเป็นกีฬาของมนุษย์ให้ความเป็นธรรมอย่ารังแกเบียดเบียนสัตว์มันก็อาศัยอยู่ในป่าที่มีขอบเขตคนเห็นแก่ตัวได้บุกทำลายมันจนจะสูญพันธุ์อยู่แล้วถ้าเราได้เอาหลักศีลธรรมมาคิดพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเกิดความสมเพชเวทนาสงสารคงยิงมันไม่ลงปล่อยให้มีชีวิตอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติอย่าไปรบกวนเบียดเบียนให้มันอยู่ด้วยความสงบในป่าต่อไปเราก็สบายใจเมื่อมีอายุก็ไม่ต้องกลัวว่ากรรมจะตามสนองเพราะไม่ได้สร้างกรรมไว้แต่วัยหนุ่มได้บันทึกไว้ว่าคืนนั้นเป็นต้นเดือนวันที่2เมษายนพุทธศักราช2512ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายทหารอดีตเป็นนักนิยมไพรชอบล่าสัตว์
ถือว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชายอีกท่านหนึ่งเป็นนายทหารแม่นปืนได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินเท่าที่รู้ไม่ต่ำกว่า6อันเราต่างก็ถกกันถึงเรื่องของการล่าสัตว์หรือคนฆ่าสัตว์ว่าเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมหรือไม่ตกลงคืนนั้นเราจึงพากันขึ้นรถพร้อมทั้งคนขับออกจากที่พักคืนนั้นเป็นคืนแรมหนึ่งค่ำดวงจันทร์ยังไม่รู้เว้าแหว่งกำลังทอแสงสว่างเต็มดวงเพราะเป็นเดือน5ของไทยแม้อากาศจะอบอ้าวบ้างในตอนกลางวันแต่เวลากลางคืนก็เย็นพอสบายเมื่อเดือนหงายแจ่มกระจ่างสว่างทั่วท้องฟ้าพื้นแผ่นดินมีภูเขาและดงไม้เป็นทิวทัศน์ใต้แสงเดือนเต็มดวงย่อมเป็นอาหารทางตาและทางจิตใจสำหรับผู้มีความรู้สึกเป็นปกติสำหรับนักล่าสัตว์ก็ยิ่งนึกไกลออกไปถึงกลางดงกลางป่านึกถึงพวกสัตว์หรืออย่างน้อยก็นึกถึงพวกกระต่ายป่าออกมาเล่นแสงจันทร์จะได้ซ้อมมืออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานตามอารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลส่วนพวกที่เป็นโสดเวลาเช่นนี้ก็มักจะฝันถึงความรักอันแสนหวานกับคนรักภายใต้แสงเดือนอันมีแต่ความสดชื่นเวลาและสิ่งแวดล้อมทั้งภูเขาลำนาวไม้ภายใต้แสงสว่างย่อมจะฝันถึงความสุขด้วยกันไม่ว่าหญิงชายทุกรุ่นทุกวัยผู้สูงอายุก็มักจะคิดถึงความหลังที่สดชื่นครั้งหนึ่งในชีวิตใต้แสงเดือน

แสงเดือนทำให้เกิดอารมณ์สดชื่นเราขับรถออกจากค่ายที่พักมุ่งหน้าไปทางสิงห์บุรีทันทีมุ่งหวังจะพาเพื่อนทั้งสองตรงไปนมัสการท่านพระครูภาวนาวิสิทธิ์เจ้าอาวาสสำนักวิปัสสนาวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคืนนั้นนับว่าพวกเราโชคดีเพราะได้พบท่านพระครูอยู่ตามลำพังปกติธรรมดาแล้วน้อยนักจะได้มีโอกาสเช่นนี้เพราะท่านมีแขกมาหาเสมอเป็นประจำหาเวลาว่างยากเมื่อเราพากันเข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาที่ชั้นล่างกุฏิของหอประชุมพระประสิทธิ์ได้บริการน้ำร้อนน้ำชาตามเคยทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาถึงพวกเราได้สนทนากับท่านตามควรแล้วก็เริ่มถามเรื่องผลของกรรมท่านพระครูก็ได้กรุณาอธิบายและยกตัวอย่างมีเหตุผลและตัวอย่างที่มีมาแล้วทำให้บางคนนึกถึงเมื่อครั้งวัยรุ่นขนองมือดูภูมิใจเมื่อได้ลองฝีมือทางยิงปืนอ่อนทางศีลธรรมแก่ในทางสร้างบาปสร้างกรรมในเวลานั้นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษดูเหมือนจะไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลธรรมเมื่อเพื่อนชักชวนไปไหนก็ไปตามอารมณ์เห็นว่าสนุกดีความเวทนาสงสารไม่เคยคิดอยู่ในความรู้สึกแม้เจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายเมื่อถูกลูกปืนยังไม่ตายลงทันทีมันยังตะเกียกตะกายวิ่งหัวซุกหัวซุนวิ่งหนีจนสุดกำลังเพื่อเอาชีวิตรอดเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเรากลับเห็นเป็นของสนุกสนานจิตใจชื่นบานมาถึงปัจจุบันเมื่อได้ฟังหลักธรรมพูดถึงกรรมของท่านพระครูแล้วก็ทำให้คิดถึงเวลานั้นแล้วเศร้าสลดใจเราไม่นึกว่าจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายเบียดเบียนสัตว์ถึงเพียงนี้เพราะเราลืมตัวเมื่อเพื่อนนักแม่นปืนได้ถามท่านพระครูว่าการฆ่าสัตว์เป็นกีฬาที่มนุษย์นิยมใครชอบล่านั้นจะมีบาปหรือไม่เพราะบางลัทธิเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์ให้ตายเพื่อ นำมาปรุงอาหารนั้นเขาถือว่าได้อนุเคราะห์ช่วยให้สัตว์ได้เกิดเป็นคนท่านพระครูท่านก็ตอบว่าทางพระพุทธศาสนานั้นผิดศีลข้อแรกเพราะพวกสัตว์อยู่ในป่าหากินตามสภาพของเขาเราก็ควรจะอยู่ส่วนเราแต่นี่เรากลับแบกปืนเข้าป่าไปเที่ยวรุกรานรังควานเขาเบียดเบียนฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วเราก็คิดปลอบตัวเองเรารู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ที่เราฆ่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเข้าใจไปคนเดียวเพราะสัตว์มันพูดไม่ได้มนุษย์พูดได้จึงพูดข้างเดียวตามใจชอบเช่นเมื่อหลายบริเวณรอบๆวัดเกิดน้ำท่วมในป่าละเมาะพวกกระต่ายป่าต่างก็แตกตื่นหนีน้ำหาที่พึ่งเพื่อให้ชีวิตรอดตายที่สุดพวกกระต่ายเหล่านั้นก็หนีน้ำมาพึ่งอาศัยในวัดเพราะเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงแม้จะรู้ว่าอยู่ใกล้มนุษย์ใจโหดย่อมเป็นภัยอันตรายแต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะดีกว่าจมน้ำตายถ้ามนุษย์เราได้ใช้ความคิดกันสักหน่อยก็จะเห็นใจสัตว์มีความสงสารเวทนาและแผ่เมตตาทำให้สัตว์เหล่านั้นเพราะที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดมาพึ่งวัดกระต่ายบางตัวก็หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์อาตมาพิจารณาดูแล้วก็สงสารคิดว่าสัตว์ก็กลัวตายเหมือนมนุษย์หนีร้อนมาพึ่งเย็นจึงได้บอกประกาศให้ญาติโยมแถวใกล้ๆวัดนั้นว่าขออย่าได้ทำอันตรายกระต่ายเลยเพราะเท่าที่เขาเสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ใกล้คนนี้ก็กลัวมากอยู่แล้วตามปกติกระต่ายก็ตื่นกลัวมนุษย์อยู่แล้วอย่าได้ไปทำลายเขาเลยเรามาช่วยกันป้องกันให้พวกเขารอดพ้นภัยอันตรายจากน้ำท่วมก็เป็นกุศลที่เราช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะเขาไม่มีทางหนีไปไหนอีกแล้วต่อมาชาวบ้านอยู่ข้างวัดคนหนึ่งไม่สนใจใยดีกับคำขอร้องได้ถือโอกาสแอบไปล่าเอาไปกินเป็นอาหารอาตมาก็รู้สึกเศร้าใจเพราะคิดว่าใครที่ทำกระต่ายพวกนี้หนีร้อนมาพึ่งเย็นนั้นต้องรับกรรมหนักกว่าธรรมดามากผิดกับพวกที่ไปเที่ยวบุกยิงในป่าเพราะพวกกระต่ายยังมีทางหลบหนีได้แต่บัดนี้ไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้เพราะจนตรอกและในเวลาต่อมา
คนที่กินกระต่ายที่

อาศัยวัดหนีภัยน้ำท่วมอยู่ได้ไม่นานก็มีอาการป่วยผิดปกติแล้วก็ตายลงอย่างทรมานเพราะผลกรรมสนองนี่ก็เห็นจะเป็นเพราะสร้างกรรมหนักไม่เชื่อฟังอาตมาสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือ

ู้เป็นนักล่าได้ฟังก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะได้ยิงสัตว์มามากไม่เคยสนใจคิดถึงเรื่องบุญบาปมาก่อนหาความสนุกสนานตามอารมณ์ของคนวัยหนุ่มจึงถามท่านพระครูว่าท่านอาจารย์ครับขอรับว่าผมเคยยิงสัตว์ป่ามาก่อนแต่ไม่เคยคิดถึงกรรมเวรที่จะติดตามสนองปัจจุบันนี้รู้สึกว่าการที่ทำไปเพราะความคะนองของตนเมื่ออยู่ในวัยขาดศีลธรรมเมื่อมารู้สึกผิดชอบเช่นนี้แล้วมีทางใดบ้างที่จะลบล้างบาปที่เราได้ทำมาแล้วเมื่อครั้งอดีตท่านพระครูได้ฟังแล้วก็บอกว่าบุญกับบาปลบล้างกันไม่ได้บุญก็อยู่ส่วนบุญเปรียบเหมือนน้ำกับน้ำมันเท่าที่เรารู้สึกตัวว่าทำบาปสร้างกรรมชั่วเมื่อคิดได้รู้บุญบาปแล้วก็เป็นนิมิตที่ดีต่อไปก็จะกลับใจสร้างแต่กรรมดีเป็นผู้ที่ควรยกย่องนับถือดีกว่าบุคคลบางคนที่เห็นผิดเป็นชอบเมื่อรู้สึกตัวว่าทำผิดแต่ก็ไม่ละเว้นการทำบาปทำกรรมมาแล้วก็ทำมันต่อไปแทนที่จะสำนึกตัวได้กลับตัวกลับใจสร้างกุศลสร้างกรรมดีทดแทนที่หลงผิดมาก่อนถ้ากลับชั่วเป็นดีได้พระท่านยกย่องสรรเสริญหากเราสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลให้มากแม้บุญกุศลจะไม่สามารถลบล้างกรรมได้ก็ดีหากกรรมชั่วกรรมบาปมีน้อยก็ยังติดตามไม่ทันเพราะกุศลบารมีมากกว่าเมื่อเราสร้างบุญกุศลเป็นบารมีมากขึ้นเราก็แผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสร้างบุญกุศลครั้งใดก็อุทิศทุกครั้งไปหากกรรมชั่วเรามีน้อยไม่มากก็จะจางไปเพราะส่วนกุศลที่เราอุทิศได้ชดใช้หนี้กรรมไปในตัวแล้วแต่เมื่อเราสร้างกรรมดีมากขึ้นกรรมชั่วถึงไม่จางก็ค่อยห่างออกไปยังตามไม่ทันหากหยุดสร้างบุญกุศลและหันมาสร้างกรรมชั่วสร้างบาปต่อไปกรรมชั่วก็จะเข้าใกล้ชิดติดตามมาทันสนองเร็วขึ้นหากยิ่งเป็นกรรมหนักแล้วก็ยากที่จะหลบหลีกพ้นไปได้แม้จะได้พยายามสร้างกรรมดีเพียงใดแต่กรรมบาปนั้นหนักเกินกว่ากรรมดีที่กำลังปฏิบัติในชาตินี้ก็ต้องได้รับกรรมหนักชาติก่อนที่ตามมาสนองไปก่อนกว่าจะหมดเวรส่วนกรรมดีก็คงจะสนองภายหลังหรือชาติหน้าเมื่อใช้หนี้อกุศลกรรมหมดแล้วเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2504ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับเคราะห์กรรมในเวลานั้นเป็นผู้เริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมงานทำบุญช่วยเหลือกิจการของวัดกับอาตมามาหลายปีและได้สนใจศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานกับอาตมาบุคคลผู้นี้มีนามว่าชลอเกิดสุวรรณเพราะในอดีตเคยรับราชการเป็นทหารเสนารักษ์เป็นคนใจดีมีเมตตาเผื่อแผ่ช่วยชาวบ้านเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้รังเกียจเป็นที่รักใคร่ชาวบ้านพากันเรียกว่าหมอชลอท่านผู้นี้เดิมอยู่บ้านศาลาลอยจังหวัดอยุธยาต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับนางสาวทองใบซึ่งมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัดหมอชลอได้มาวัดศึกษานั่งสมาธิบริกรรมเป็นประจำจนสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเข้าขั้นใช้ได้วันหนึ่งหมอชลอได้เล่าให้อัตมาฟังว่าเมื่อขณะที่หมอชลอนั่งทำสมาธิก็เกิดนิมิตปรากฏเป็นภาพในอดีตชาติให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิ่งผ่านไปไม่นานนักภาพนั้นแสดงให้เห็นชีวิตชาติก่อนเมื่อครั้งหมอชลอมีอายุ16ถึง17ขวบและมีพี่ชายอยู่ผู้หนึ่งส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีอาชีพขายโอ่งโดยนำโอ่งบรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชายได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไปปล้นในหมู่บ้านม่องไร่ใกล้น้ำตกเอราวัณเขตกาญจนบุรีชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปทางชั่วก็เห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาดสติยับยั้งจึงตกลงร่วมไปปล้นกับเขาถึงเวลานัดก็ไปกับพี่ชายพร้อมด้วยอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยว
ก็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัวเมื่อชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้ามาในบ้านก็นึกรู้ว่าเป็นพวกปล้นไม่ทันจะต่อสู้พี่ชายหมอชะลอก็เอาปืนยิงชายเจ้าทรัพย์ฟุบล้มลงเพื่อนของพี่ชายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้หมอชะลอฆ่าหญิงเมียเจ้าของบ้านซึ่งกำลังนอนอยู่บนกระดานไฟเพิ่งจะออกลูกใหม่ๆเพราะหญิงคนนั้นตกใจร้องเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอชะลอก็ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายและโยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงไปในกองไฟทั้งเบาะเผาทั้งเป็นซึ่งหมอชะลอทำได้อย่างใจแข็งดุร้ายขาดความเมตตากล้าต่อการทำบาปไม่คิดสังเวชจิตใจเหี้ยมโหดไม่สะทกสะท้านตื่นเต้นคือการฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกกลับเห็นเป็นของธรรมดาได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจองอาจและทั้งอยากแสดงถึงความกล้าให้เห็นว่าเป็นคนเก่งตามนิสัยของคนหนุ่มที่ไม่รู้บุญบาปส่วนเพื่อนพี่ชายก็เก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าที่ค้นได้เสร็จสับก็จุดไฟเผาบ้านให้ไหม้หมดทั้งหลังแล้วต่างก็พากันรีบหลบหนีเพราะเกรงพวกชาวบ้านจะพากันมาช่วยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาหมอชะลอกับพ่อแม่ก็ล่องเรือนำโอ่งบรรทุกไปขายตามที่เคยปฏิบัติมาแล้วหมอชะลอกำลังถ่อเรือขายโอ่งแล้วก็หน้ามืดตกน้ำลงไปถึงแก่ความตาย

็นกรรมในอดีตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นมาให้เห็นในขณะนั่งกรรมฐานหมอชลอได้เล่าให้อาตมาฟังอย่างถี่ถ้วนอาตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอดีตกรรมนั้นมากและคงตามสนองในอนาคตแม้ในชาติปัจจุบันนี้จะปฏิบัติธรรมเพียงไรก็หนีกรรมในอดีตชาติไม่พ้นอาตมาก็ให้ลืมเรื่องที่นิมิตเสียอย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ลืมภาพที่ได้เห็นนั้นเสียแล้วทำใจให้ปกติเสร็จแล้วนั่งทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม้หมอชลอจะได้พยายามนั่งใหม่แต่ภาพนิมิตก็เกิดซ้ำๆกันหลายครั้งเมื่อหมอชลอเล่าและถามอาตมาก็ได้แต่ปลอบโยนให้พยายามลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีกแล้วพยายามทำบุญกรวดน้ำให้พวกเจ้ากรรมนายเวรข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2498เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอชลอแต่คงจะยังไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญนายเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและได้ชักชวนให้หมอชลอร่วมทุนไปค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีเวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าที่ขายส่งออกต่างประเทศมากผู้ค้าไม้ไผ่มีกำไรดีมีผู้ร่ำรวยไปตามๆกันเพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชลอมองเห็นทางที่จะรวยเหมือนผู้อื่นอยากเป็นเศรษฐีอย่างมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้าอย่างตื่นเต้นสนใจมากหมอชลอได้มาหาอาตมาเพื่อปรึกษาขอความเห็นในเรื่องจะไปค้าไม้ไผ่อยากจะอพยพครอบครัวไปอยู่เสียที่เมืองกาญจนบุรีเพื่อไม่เสียเวลาทำมาหากินอาตมาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ตำบลม่องไร่เมืองกาญจนบุรีอาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจได้พิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชลอคงจะไม่สำเร็จเพราะจิตใจของหมอชลอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วเหมือนน้ำกำลังไหลเชี่ยวจัดไม่มีอะไรจะขัดขวางยับยั้งไว้ได้แม้จะเกรงใจอาตมาอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะสำเร็จได้เห็นจะเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดโลภอาตมาจะเตือนถึงเรื่องอดีตชาติที่เห็นทางนิมิตก็ไม่ได้เพราะอาตมาสอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในนิมิตอย่าได้นึกถึงต่อไปขอให้เพียรสร้างบุญกุศลให้มากๆเท่านั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วจึงเพียงแต่แนะนำว่าการไปครั้งแรกยังไม่ควรจะนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ไม่เห็นความเป็นอยู่ทางโน้นจะเป็นอย่างไรควรจะไปคนเดียวก่อนเมื่อได้ไปเห็นและได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาที่หาทางไว้ก่อนเมื่ออพยพไปก็จะไม่เกิดยุ่งยากหากไปเห็นการค้าไม้ไผ่ไม่เกิดผลดีตามที่เข้าใจถ้าจะกลับมาอยู่อำเภอพรมอย่างเดิมก็จะได้ไม่ต้องลำบากหมอชลอก็ตกลงตามที่อาตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชลอก็ได้เดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีอาตมาก็อดที่จะเป็นห่วงหมอชลอไม่ได้คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชลอออกจากบ้านที่อำเภอพรมเวลาผ่านไป1ปีหมอชลอก็กลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวและได้มาเยี่ยมที่วัดอาตมาได้ถามถึงกิจการค้าไม้ไผ่หมอชลอได้เล่าถึงการค้าไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์กำไรดีเพียงปีเดียวก็เห็นหน้าเห็นหลังได้จับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ปลูกกระต๊อบอยู่กับพี่ชายในพื้นที่จับจองบ้านม่องไร่ตำบลท่ากระดานแถวถิ่นน้ำตกเอราวัณกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์เขตกาญจนบุรีมาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะต้องนำไม้ไผ่ล่องแพไปตามลำน้ำแควไปขายส่งที่เมืองกาญจนบุรีทั้งปลูกบ้านไว้สำหรับครอบครัวแล้วกว้างขวางสบายอาตมารับฟังด้วยความสงบและพูดให้กำลังใจว่าหากไปหากินได้รับความเจริญก้าวหน้า
อาตมาก็ยินดีด้วยแต่ใจนั้นรู้สึกสังหรณ์ชอบกลก็ได้แต่เตือนให้ระวังเคราะห์กรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นเบาจะได้ชี้เหตุผลตามกฎแห่งกรรมให้ฟังแต่รู้สึกหมอชลอเปลี่ยนแปลงไปมากได้พูดว่าเมื่อถึงคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องตายทุกคนหนีไม่พ้นความตายแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้วอาตมารู้ว่าไม่สามารถยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้เห็นจะเป็นเพราะกรรมเวรนำไปเมื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชลอจึงได้อำลาจากไปและได้อพยพครอบครัวพร้อมด้วยหลาน2คนคือนางอุไรและนางชเวงเชื้อสีแก้วซึ่งขอติดตามไปประกอบอาชีพที่เมืองกาญจนบุรีด้วยทั้งหมอชลอกำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งมีล่วงหน้าในอนาคตอาตมาก็ได้แต่เตือนว่าอย่าทิ้งทางพระเท่านั้นเวลาได้ผ่านไปประมาณ4ปีก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาตมาสนใจครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติเมื่อเวลาทำสมาธินั่งวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงไปได้นอกจากปฏิบัติทางธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้างแต่ทราบว่าที่ไปอยู่เมืองกาญนั้นหมอชลอไม่มีเวลานั่งกรรมฐานทำบุญสร้างกุศลมัวแต่คิดถึงการงานหาเงินอาตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอาตมาก็ได้รับข่าวเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจมากข่าวนี้ทราบจากญาติภรรยาของหมอชลอซึ่งไปมาหาสู่เล่าให้อาตมาฟังและกำหนักในอดีตชาติของหมอชลอตามทันมาสนองแล้วเรื่องมีว่าวันนั้นหมอชลอได้เดินทางมีธุระเข้าไปในเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าทางบ้านถูกปล้นส่วนพี่ชายก็ถูกพวกปล้นยิงสิ้นใจตายคาบันไดบ้านแล้วพวกปล้นก็กวาดทรัพย์สินเงินทองไปหมดเมื่อหมอชลอพร้อมบุตรภรรยาทราบข่าวกลับมาถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจแทบสิ้นสติจะเป็นลมหมอชลอรีบเดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบและให้มาชันสูตรศพพี่ชายตามกระบินเมืองแต่เจ้าหน้าที่มาล่าช้าปล่อยให้ศพขึ้นจนอืดแล้วต่อมามีชายลึกลับมาบอกหมอชลอแกมขู่ให้รีบอพยพครอบครัวออกจากตำบล นี้ไปอยู่เสียให้ไกลโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นจะต้องตายตามพี่ชายหมอชลอไม่ชอบให้คนมาขู่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขู่ยิ่งเอาอำนาจมืดความชั่วเข้ามาข่มขู่แล้วแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสติเกิดความประมาทไม่ได้คิดหน้าคิดหลังยิ่งพี่ชายถูกข่มเหงถูกฆ่าตายสดสดร้อนร้อนเช่นนี้ก็ยิ่งเจ็บแค้นมุมานะหากจะมาข่มเหงฆ่าฟันกันซึ่งหน้าแล้วก็คิดว่าต้องมายิงกันพักหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าใครจะเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอชลอไม่ยอมหนีไม่กลัวคำขู่ทั้งไม่ยอมไปจากถิ่นที่ได้ทำประโยชน์เป็นเงินทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทซ้อมยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาวและตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมห่างตัวขึ้นลำกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินฉวยได้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้เต็มที่อย่างลูกผู้ชายเมื่อเข้าที่คับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของท่านพระครูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสิ้นบุญไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องต่อไปด้วยหลังจากพี่ชายถูกยิงตายเมื่อผู้ร้ายเข้าปล้นผ่านไปเพียง15วันวันนั้นเป็นเวลากลางวันเสียงเรือหางยาวมาจอดที่ท่าน้ำแล้วตะโกนเรียกชื่อหมอชลออยู่ที่ท่าน้ำฝ่ายนางทองใบภรรยาหมอชลอได้ลงจากเรือนไปที่ท่าน้ำที่เรือหางยาวจอดอยู่เห็นคนในเรือประมาณ15คน
แต่งเครื่องแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจร้องตะโกนถามนางทองใบว่าหมอชลออยู่ไหมมีเรื่องจะขอพบด่วนให้ลงมาที่ท่าน้ำนางทองใบรีบขึ้นบนเรือนบอกหมอว่าเจ้าหน้าที่ขอพบด่วนหมอชลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายถูกปล้นฆ่าตายเกิดความประมาทเดินลงบันไดไปที่ท่าน้ำส่วนภรรยาก็ยืนมองอยู่บนตลิ่งชันสูงเพียงเห็นเขายืนพูดกันแต่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเพราะอยู่ไกลครู่หนึ่งก็เห็นหมอชลอหันหลังก้าวเดินกลับขึ้นบ้านทันใดนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในเรือใกล้หมอชลอก็ยกปืนขึ้นจ่อยิงท้ายทอยหมอชลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวังพอสิ้นเสียงปืนก็ล้มกลิ้งตกน้ำขาดใจตายทันทีภรรยาหมอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจสิ้นสติเป็นลมส่วนพวกคนร้ายที่ปลอมเป็นตำรวจนั้นหลังจากยิงหมอชลอตกน้ำแล้วเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เร่งเครื่องเรือหางยาวหลบหนีไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2504ส่วนนางทองใบภรรยาหมอพอฟื้นได้สติก็ร้องไห้โฮคล้ายคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองสามีสุดที่รักเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไปก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรภรรยาก็กอดศพผัวรักร่ำไห้สะอกสะอื้นแทบจะขาดใจตายตามสามีครั้นจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำก็อุ้มไม่ไหวพวกคนงานก็ยังอยู่ในป่าเหลือแต่ลูกก็ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้จำเป็นต้องหาเชือกมาผูกศพไว้กับเสาสะพานท่าน้ำเพราะเกรงว่าเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกลหรือจมห่างออกไปจากท่าน้ำจะลำบากรีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองรีบมาชันสูตรศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้สิ้นบุญไปแล้วทั้งต้องสูญเสียพี่ชายของสามีทั้งตัวก็เป็นผู้หญิงทำอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยิ่งคิดก็ยิ่งใจหายเพราะสามีต้องมาตายลงสดๆร้อนๆตัวก็มีแต่ความว้าเวยังไม่เคยประสบกรรมหนักเช่นนี้มาก่อนในชีวิตจึงไม่สามารถจะอยู่ในดงป่าตามลำพังหลานๆต่อไปได้แพที่นางทองใบภรรยาหมอชลอล่องมาก็เช่นกันคนถ่อแพคงไม่ชำนาญจึงเกิดไปกระทบโขดหินใต้น้ำจนแพแตกพวกเด็กต้องลอยคออยู่ในน้ำแต่เคราะห์ดีที่ได้มีชาวบ้านช่วยกันไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะพาเข้าฝั่งได้เคราะห์กรรมไม่ได้หยุดยั้งได้ติดตามซ้ำเติมบุตรภรรยาหมอชลอกว่าจะกลับมาถึงภูมิลำเนาเดิมที่บ้านบางสำโรงอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้รับความลำบากยากแค้นแสนสาหัสเลือดตาแทบกระเด็นเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเท่าที่เคยได้ยินมา

0: เมื่อมาถึงบ้านบางสำโรงแล้วพวกญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมแสดงความเสียใจในการตายของหมอชลอและความทุกข์ยากลำบากของนางทองใบและลูกๆในการเดินทางต้องเผชิญชีวิตแม่ๆลูกๆพวกพี่น้องได้พร้อมใจกันกำหนดวันจัดการทำบุญกระดูกเพื่ออุทิศให้หมอชลอกับพี่ชายเจ้าภาพได้มานิมนต์ให้อาตมาไปร่วมในงานนี้แต่บังเอิญรับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปในวันงานแต่อาตมาก็ได้ไปเทศก่อนงาน2วันเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงสามารถจะกลับมาสนองในชาตินี้ได้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีกหลังจากวันที่อาตมาไปเทศก่อนวันงานนั้นได้มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คุ้นเคยได้พากันไปเยี่ยมและซักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชลอทำให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตต้องมาตายอย่างอเนจอนาถใจก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นปริ่มว่าชีวิตจะจากร่างตามสามีไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอชลอจนที่สุดก็ต้องตายอย่างน่าสงสารที่ประสบโชคร้ายเช่นนี้ต่างก็พลอยเศร้าโศกสลดใจไปด้วยและต่างก็เห็นใจนางทองใบที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเล่าไปร้องไห้ไปท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้องมิตรสหายผู้คุ้นเคยซึ่งบางคนก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยความเศร้าเสียใจหนักจนทำให้นางทองใบสลบแน่นิ่งไปหมู่ญาติต้องช่วยแก้ไขให้รู้ตัวขึ้นมาแต่นางทองใบก็ไม่ได้สางความเศร้าโศกยิ่งนึกยิ่งเสียใจร้องไห้รำพึงถึงความดีของหมอชลอผู้สามีไม่ได้หยุดไม่ได้ระงับความทุกข์ไว้เพราะขาดสติได้ปล่อยตามอารมณ์และในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติลงไปอีกเพราะเสียใจมากเกินไปแต่นิ่งไปท่ามกลางล้อมรอบด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างพากันตกตะลึงช่วยกันแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะนางทองใบได้สิ้นใจลงเพราะหัวใจวายเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2504ต้องทิ้งให้หลานผจญชีวิตอยู่ในโลกต่อไป
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสุมนทาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
3: มาติดตามข่าวข่าวกันนะคะวันนี้เรามาก็ดูท้องฟ้าอาจจะโปร่งๆหน่อยนะแต่ว่ามันยังคงมีอยู่นะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือน37จังหวัดเลยทีเดียวนะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รวมถึงทางใต้ก็น้ำทะเลสูงด้วยนะหมายถึงมีคลื่นสูงนะคะเรือเล็กก็อาจจะต้องงดที่จะออกจากฝั่งก่อนนะคะ37จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยภาคเหนือก็เรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดแล้วอะนะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์เลยทีเดียวนะภาคตะวันออกเชียงเหนือก็มีอยู่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอะไรพวกนี้นะภาคกลางก็เนี่ยที่โดมประจำนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตะวันออกนครนายกปราจีนจันทบุรีระตาดนะครับส่วนภาคใต้ก็ประจวบชุมพรสุราษฎร์ยะลานราธิวาสระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะเป็นเรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วทีเดียวนะคะ
4: หลังคือจริงๆถ้าแบบคนโบราณคุณแม่ก็บอกว่ามันก็เป็นปกติของช่วงของเข้าพรรษาแต่อาจจะไม่ปกติก็คือว่ามันมาเยอะ
3: ใช่ก็คือมันก็อยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่ด้วยเหมือนกันส่วนนึงก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็จะมีลมมีฟ้ามีอะไรพวกนี้มา
4: ใช่ที่มันไม่ปกติคือว่าด้วยสภาพภูมิอากาศแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไล่เรียงกันในกรุงเทพว่าที่ไหนมันเกิดเหตุอุทกภัยอะไรบ้างเนี่ยขอเชื่อมโยงไปที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นิดหนึ่งที่มีนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศออกมาเตือนนะคะเกี่ยวเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญโอ้โหที่มันกำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยนะหนักอยู่นะนะคะซึ่งสถานการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันจะส่งผลให้โลกเนี่ยเผชิญกับอากาศสุดขั้วสุดขั้วแบบนี้ไปจนต่อเนื่องจนถึงปี2570เลยตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งล่าสุดข้อมูลของ WMO เนี่ยก็ระบุค่ะว่ามีความเป็นไปได้ราวๆสัก 90% ที่เอลนิโญเนี่ยจะดำรงอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังของปี69นี้ละค่ะแล้วก็จะพัฒนาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผลมันก็ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อคลื่นความร้อนมากขึ้นมีทั้งภัยแล้งฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าในหลายภูมิภาคของโลกเลยนะคะแน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยนายอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการสหประชาชาติก็บอกว่าเอลนิโญเนี่ยมันกำลังเติมเชื้อไฟ
3: ค่ะ
4: เขาใช้คำนี้นะเติมเชื้อไฟให้กับโลกที่มันกำลังร้อนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมเรียกร้องให้กับรัฐบาลทั่วโลกเลยเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้าประเทศไทยมีได้ยังเดี๋ยวไปดูด้วยนะเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้านะคะแล้วก็เตรียมการรับมือกับผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาเตือนว่าที่ไหนบ้างที่ควรต้องเตรียมตัวก็จะมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียออสเตรเลียแอฟริกาใต้แอฟริกาตอนใต้นะคะแล้วก็บางพื้นที่ในอเมริกาใต
3: ้
4: ที่มีความเสี่ยงเขาเรียกว่าด้านภัยแล้งอ่ะที่เราจะเห็นไฟป่าอะไรเงี้ยนะมากขึ้นนะคะแล้วก็บางส่วนของยุโรปสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเผชิญเรื่องของฝนตกหนักแต่ในรายงานแม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายประเทศที่มีประเทศไทยอยู่แต่ว่ารูปแบบของเอลนิโญที่มันมีแบบนี้คุณผู้ฟังมันจะส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนการจัดการน้ำ แล้วมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของผลผลิตเกษตรกรด้วยราคาสินค้าโอ้โหมันเป็นห่วงโซ่ผลกระทบเนาะ มันก็จะกลายเป็นปัจจัยกดดันเรื่องของเงินเฟ้อต่อไปด้วยม
3: ัน
4: ไม่ใช่แค่ภูมิอากาศที่เราอยู่คุณผู้ฟังมันกระทบห่วงโซ่อาหารของเราด้วยเหมือนกันระบบเศรษฐกิจระบบอาหารต่างๆ
3: ค่ะคือเรียกว่ามันกระทบไปหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเอลนิโญคือมันทั้งโลกอ
4: ่
3: ะนะตอนนี้คือมันทั้งโลกจริงๆคือเคยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนของต่างประเทศน่าจะของอเมริกาคือเขาพยายามที่จะมาประชุมกันหลายๆประเทศนะเพื่อที่จะทำอะไรที่จะลดภาวะเรือนกระจกทำให้ลดปัญหาเอลนินโญหรือว่าลานินญาเนี่ยที่เกิดน้ำท่วมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันต้องทำเพราะว่าอันนี้มันต้นในเมื่อเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องแก้ไขตรงมนุษย์เนี่ยแหละนะเพราะนั้นมันก็คือไม่ทำในสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผานู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี
4: ้
3: นะก็ต้องว่ากันไปถึงได้บอกว่ามันก็กระทบไปหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ในส่วนของฝนฟ้ายังคงต้องระมัดระวังนะภาคกลางยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกนั้นยังคง 60% ของพื้นที่อยู่นะคะส่วนภาคเหนือก็70นะจะเยอะหน่อยนะที่น้อยหน่อยก็มีแถวทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตะวันตกภาคใต้ตะวันออกนี่40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็60
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะส่วนกรุงเทพก็60นะก็ยังเยอะอยู่นะคะระม
4: ั
3: ดระวังกัน
4: ใช่ค่ะซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาที่ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: คุ
4: ณพ
3: ี
4: รพัฒน์คัชมาศนะคะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆนะคะที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมกันใหญ่เลยนะคะก็เพื่อที่จะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะคะเรียก17จังหวัดภาคเหนือ ว
3: ัน
4: นี้คุณผู้ฟังก็คือภาคเหนือนะประชุมก่อนเลยเตร
3: ีย
4: มรับมืออุทกภัยสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักภายในเดือนสิงหานี้พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งมีทั้งออนไลน์ทั้งออนไลน์ประชุมผ่านโซเชียลคอนเนคจัดเต็มกำลังเลยวันนี้นะคะก็แน่นอนล่ะที่มันมีการคาดการณ์ว่าสิงหาเนี่ยฝนจะมากกว่าค่าปกตินะคะมันก็จะกระทบไปหมดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดที่เชียงรายที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงก็เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตอนนี้3อำเภอแล้วปัจจุบันคลี่คลายไปบ้างระดับน้ำก็คือตอนนี้คือต้องตั้งวอลลุ่มคู่ขนาน
3: อ
4: ่ะเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะคะก็สามารถแบบป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจได้ล่ะบ้างนะคะเพชรบูรณ์ตมลงลมเก่าก็ได้รับผลกระทบใช่ไหม
3: ใช่เมื่อวานก็บอกไป
4: เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายออกจากพื้นที่ติดเตือนการแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบเซลบอร์ดแคสด้วยให้กับพี่น้องประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตรียมทั้งเรื่องของเครื่องจักรสาธารณภัยเรือท้องแบนเรือพลาสติกเครื่องสูบน้ำนะคะก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นในตอนนี้นะคะที่เตรียมรับมือสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ
3: เนี่ยก็คือยังหลายพื้นที่อยู่นะที่ยังต้องเจอในเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็ต้องระมัดระวังที่มันเคยน้ำเยอะนะเชียงรายใช่ไหม
4: โอ้ดินคนถล่มด้วย
3: ตอนนี้สไลด์อะไรอย่างงี้
4: ที่แม่สายเนี่ยฝนถล่มแล้วน้ำท่วมขังไปหลายจุดตอนนี้บอกว่าระดมหน่วยงานที่มีแบบความเกี่ยวข้องต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานของวช.นะคะฉันเห็นบอกว่าพยายามที่จะเอานวัตกรรมระบบเตือนภัยน้ำท่วมเชียงรายไปติดแล้วนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำในช่วงของการช่วงของน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็ดีน
3: ะ
4: ถ้าม
3: ี
4: นวัตกรรมอะไรไปใช้เตือนภัยในเขตเชียงรายได้ต่างๆสนับสนุนงานวิจัยด
3: ้
4: วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนอกจากเชียงรายกลางๆบ้างดิฉันเห็นเมื่อสักครู
3: ่
4: ที่สิงห์บุรีไหมที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะต้องมีการเตรียมเฝ้าระวังเริ่มปิดจุดเสี่ยงน้ำท่วมสิงห์บุรีแล้วเห็นวันนี้รัฐมนตรีพลดอนลงพื้นที่ตรวจเข้มรับมือเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องของแผนการบริหารการน้ำท่ว
3: ม
4: สร้างความมั่นคงในเรื่องของการจัดการน้ำทั้งในที่มันจะท่วมแล้วก็จัดการในระยะยาวด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ป
3: ิ
4: ดจุดเสี่ยงก่อน
3: ใช่ค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังคือบางทีแบบมาดึกกำลังหลับอะไรอย่างเงี้ยเน
4: า
3: ะแบบ
4: น้ำป่าละน้ำป่าจริงๆอ่ะคือตอนนี้คือ
3: รวดเร็ว
4: เช่นเห็นเมื่อตอนสัก 3-4 ชั่วโมงที่แล้วอย่างเช่นที่เพชรบูรณ์ใช่ไห
3: ม
4: เขาบอกว่าคันกั้นน้ำตรงแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันมีมวลน้ำไหลซึ่งน้ำแดงมากคุณฟังถ้าเราเห็นตามภาพข่าวนะ
3: ค่ะ
4: ท่วมบ้านกลางดึก
3: เหม
4: ือนที่คุณวิบอกเลยไห
3: มชอบจะมากลางดึก
4: จริงแปลก500หลังอ่ะไปกับน้ำเลยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้น้ำลดแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคงยังต้องเฝ้าระวังอยู่ถ้าหากว่ามันหลากลงลมสักไงซัดมันน้ำเนี่ยมันซัดเอาเขื่อนกั้นริมฝั่งน้ำป่าสักอ่ะคุณฟังพังทลายเลยมันก็เลยทะลักทั่วหมู่บ้านกลางดึกไป500หลังคาเรือนเห็นไหมนั
3: ่
4: นแหละเราก็เลยต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ญาติพื้นที่ส่วนไหนที่มันอยู่ที่สูงอ่ะชวนให้มาอยู่ก่อนไหม อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ากลุ่มเปราะบางอะไรต่างๆนะคะ
3: นี่แหละเดี๋ยวรอดูกันนะคะเอาดูอีกข่าวนึงที่ก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้าก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ถูกฆ่าอ๋อแต่คือจริงๆนายกเมื่อวานก็ไปที่ชลบุรีแล้วบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่านักท่องเที่ยวเลยนะคะคือจริงๆก็คือเป็นคนรัสเซียนะที่เสียชีวิตนะจากคนไทยนี่แหละนะไปทำร้ายเขาเนี่ยนะไปหมกแล้วก็สาวไปก็เจอไปฆ่าอีก3ศพยกครัวอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานที่ท่านนายกไปก็บอกว่าต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนเลยทีเดียวนะขออย่าใช้คำว่านักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ต้องการให้สังคมเนี่ยมองว่าเป็นคดีนักท่องเที่ยวถูกฆ่าเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า7ปีแล้วอ่ะนะไม่คงไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วล่ะอยู่7ปีเกือบ10ปีแล้วเนี่ยนะคะคือเขาเดินทางเขาออกประเทศไทยเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในประเทศไทยด้วยเพราะนั้นเนี่ยไม่เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามานะคืออยู่มาแบบนานแล้วก็ยืนยันนายกยืนยันไปแล้วล่ะว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีความปลอดภัยสำหรับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยู่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็ถือเป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรที่มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมนะไม่ใช่ภาพรวมของสถานการณ์ความปลอดภัยของประเทศนะซึ่งตรงนี้ก็นายกก็บอกว่าอย่าไปใช้อะไรขนาดนั้นเลยนะคะ
4: วันนี้เห็นถึงขั้นที่ออกมาขอร้องสื่อด้วยใช่ไหมคะที่ในเรื่องของในส่วนของคนสุภาพมาศนะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละที
3: ่
4: กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยก็ออกมาสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเองนะคะรับมือสารงานข้อมูลนี้นะคะเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะแน่นอนล่ะมันทำให้ทั้งสังคมไทยทั้งในและต่างประเทศติดตามอย่างใกล้ชิดมันก็จะกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศน
3: ะ
4: ก็เลยขอให้ใช้ดุลพินิจโดยการลงโทษโดยดุลพินิจของศาลเนี่ยคุณแสงระวีเพราะว่าตอนนี้มันเราพูดไม่ได้นะว่าหรือปฏิเสธไม่ได้ว่าในเรื่องของช่องทางการสื่อสารที่เราไม่สามารถควบคุมได้ในช่องของการออนไลน์การแสดงออกทางความคิดเห็นเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการบทลงโทษออกมาพูดถึงกันเยอะในเรื่องของการทบทวนในเรื่องโดยเฉพาะคดีแบบประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อไม่ให้เกิดกระทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะค
3: ะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะวันนี้ในส่วนของคุณพัชรินทร์ สามสิริพงษ์นะคะซึ่งคุณพัชรินทร์เองก็จริงๆก่อนอันนี้ก็ออกมาเหมือนกับมารณรงค์ในเรื่องของการกระทำความผิดซ้ำและซ้ำเล่าของคนที่ทำผิดกฎหมายใช่ไหมคะคือคุณพัชรินทร์ ซามสิริพงษ์ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือเลขาของท่านรัฐมนตรีสุภมาศนั่นแหละนะก็ได้พูดถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพด้วยที่ชลบุรีเนี่ยคุณพัชรินทร์นั้นบอกว่ากฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือว่าที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยคืออยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็นำไปเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมนะคือถ้าเกิดเราเข้าใจค่ะแล้วก็เราสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์เนี่ยก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ค่ะจะมีประโยชน์อย่างมากนะแล้วก็จะทำให้สังคมนั้นปลอดภัยไม่ต้องเกิดที่จะเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานนะออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเลยนะท่านก็บอกไว้นะแล้วก็เห็นบอกว่ากฎหมายกว่าที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ย จะสำเร็จได้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดรอบครอบแล้วแล้วต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จเนี่ยคือในเมื่อวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วเนี่ย ก็อยากให้ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือบังคับใช้อย่างจริงจังก็คือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปด้วยนะคะนี่แหละ
4: จริงซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยก็ถูกพูดถึงกันเยอะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: หรือใบของเก่าก็มีอะไรเงี้ยนะคะที่เคยถูกพูดถึงเนี่ยทางด้านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาและก็อาชญาวิทยาอย
3: ่
4: างเช่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรบุญมีนะคะท่านก็บอกว่าเอามาโพสเฟซบุ๊กแล้วนะคะว่าเอ๊ะถ้าหากว่าพูดถึงในเชิงกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ผูกพันกับประเทศไทยอยู่นั้นการประหารชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดนะแล้วก็ติดแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็น่าสนใจ
3: ใช่เพราะอีกท่านหนึ่งที่พูดอันนี้ก็น่าสนใจเพราะคนพยายามคือนักสิทธิมนุษยชนก็อาจจะแบบออกมานั่นไงว่าไม่ควรที่จะแบบเหมือนกับไปลงโทษไปฆ่าไปอะไรนะไปลงโทษประหารชีวิตอะไรอย่างนั้นแต่ว่าบางคนก็มันก็ขัดแย้งอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต้องฆ่าเลยต้องประหารชีวิตเลยอะไรอย่างนี้ทางอดีตนายกสภาทนายความคุณวิเชียรชุบไทยสงฆ์ซึ่งเป็นอดีตนายกสภาทนายความเนี่ยได้พูดถึงกรณีอันนี้ค่ะฆาตกรรมสุดโหดเหี้ยมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยมีการระบุบอกว่าจริงๆแม้ว่าจำเลยเขาจะรับสารภาพแล้วนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ลดโทษให้ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานนะคือมันอาจจะเห็นแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทางคุณวิเชียรบอกว่าสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการให้ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแล้วก็ขอให้มีการประหารชีวิตอย่างจริงจังเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแม้ว่านักโทษที่ศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ประหารชีวิตแต่ว่าการประหารชีวิตนักโทษคนสุดท้ายของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2561ผ่านมาแล้ว8ปีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับคดีนี้เองเนี่ยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนแต่สำหรับในทางกฎหมายเนี่ยจำเลยอาจจะให้การปฏิเสธในชั้นศาลก็ได้นะคือทางท่านวิเชียรก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจำเลยให้การชั้นศาลว่าได้กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้รับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เพราะมีจิตบกพร่องโรคจิตหรือว่าจิตฟั่นเฟือนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือว่ายังสามารถบังคับตัวเองอยู่ได้ก็ต้องรับโทษตามความผิดนั้นเพียงแต่ว่าศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้อะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูตามรูปคดีนะคะก็อันนี้ก็ถือเป็นอีกข้อหนึ่งแต่ว่าไอ้มาตรการความปลอดภัยหรือในกรณีที่เป็นฆาตกรรมเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยคือถ้าเกิดบุคคลนั้นถูกพิพากษาจำคุกไม่ต่ำกว่า6เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า2ครั้งเนี่ยแล้วก็ภายในระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปกระทำความผิดซ้ำในการฆ่าผู้อื่นอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยศาลเขาจะถือว่าผู้นั้นเนี่ยกระทำความผิดติดนิสัยแล้วก็จะพิพากษาให้กักกันมีกำหนดไม่น้อยกว่า3แต่ว่าไม่เกิน10ปีก็ได้

0: กการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: กลับมาติดตามกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามข่าวดูการประชาสัมพันธ์ของทางรฟม.กันก่อนนะนะแนะนำเส้นทางเลี่ยงเส้นทางต่างๆ
6: เราจะได้สะดวกในการเดินทางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเปิดร้านหยุดยาวด้วยนะคะโหรถติดแน่นอนนี่ดิฉันลังเลอยู่จะเวิร์กฟอร์มโฮมดีไหมเหมือนกันนะคะแน่นอนค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็ได้ออกมาแจ้งให้แนะนำและการหลีกเลี่ยงเส้นทางแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะซึ่งก็บอกว่าตามที่รฟม.อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้
5: ม
6: ก็คือช่วงบางขุนนนท์ไปจนถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้นเนี่ยก็จะกินพื้นที่ตรงถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำราชปรารภนะคะดังนั้นเพื่อการหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์เลี่ยงเส้นทางดังนี้เส้นที่หนึ่งเลยคุณฟังใช้เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชถ้ากรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์นะคะต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนาะก็จะมาลงแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกนะคะเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ไปด่านยมราชแล้วก็ลงพระราม9เลี้ยวเข้าเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นที่สองคือเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีนี้เนี่ยก็คือผู้ที่ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกกรุงเทพแนะนำไม่ใช้นางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงศ์เข้าพระราม6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาตรงเข้าถนนจตุรทิศนะคะแล้วก็พระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9เข้าประดิษฐ์ประนูธรรมเพื่อเดินทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเช่นกันส่วนเส้นทางที่3ก็คือถนนราชดำเนินนอกกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากราชดำเนินนอกนะคะต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางก็คือลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระราม5เลี้ยวขวาแยกราชเทวีเข้าถนนราชวิถีนะคะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9แล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงแยกพระราม9เข้าถนนประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะ
5: ส่วนเส้นทางที่4ทางถนนบริพัตรนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.ก็ได้แนะนำให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดต้งยู่ฮวดนะคะ เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองค่ะถนนพระรามที่1 นะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางต้อง

0: การที่จะเดินทางจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยนะคะรฟม.แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะว่าให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ก่อสร้างนะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะเบี่ยงการจราจรได้ที่0632176532นะคะแล้วก็รฟม.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็ยังคงต้องเร่งกันอยู่นะ
1: เร่งกันอยู่นะคะแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวเลยตื่นกันแต่เช้าแน่นอนนะคะ
0: เมื่อกี้ที่เดินทางมาคือรถติดอยู่นะ
1: รถเยอะรถเยอะ
0: คือคนเข้ามาแล้วไงออกต่างจังหวัดกัน
1: จริงต้องมาทางด่วนอย่างเดียวทางด่วนก็รถเยอะแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะขับรถไปไหนอย่างไรเหมือนกันเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะกลับถึงบ้านนะคุณฟังก็เตรียมไว้นะคะอ่ะเรามาดูข่าวกันต่างประเทศตอนนี้หลายคนน่าจะจับตาดูเกี่ยวเรื่องของสงครามที่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีคนถือทองก็ติดดอยมันอยู่อย่างนั้นด้วยอะไร
0: จริงๆเรื่องของการสู้รบกันในตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคืออยากจริงๆอยากให้มันสงบเพราะว่าเราเคยเห็นช่วงที่ในบ้านเราโหคือเข้าแถวเพื่อที่จะไปรอเติมน้ำมันตามปั๊มรำปั๊มน้ำมันหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น
1: ต้องประหยัดพลังงานทุกวันนี้ออฟฟิศที่ฉันนี่ยังไม่ค่อยเปิดไฟอยู
0: ่ใช่แล้วก็จริงๆคือมันจริงๆมันก็อาจจะดีที่เราจะได้ประหยัดแต่ว่าอย่างที่บอกคือเหตุการณ์เนี่ยบางทีเราไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยจริงๆนะคุณผู้ฟังเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทัพยังบอกว่าแบบก็จะถล่มแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะถล่มแล้วให้ราบคาบปั้นนี่นั่นอยู่ดีอ้าวยุติก่อนอะไรประมาณอย่างนี
1: ้ก็บอกว่าเพื่ออนาคตของโลก
0: ใช่คือทัพเนี่ยคือบอกว่าพันธมิตรอาหรับเนี่ยก็มีการเดียวกันเพื่อที่จะยุติศึกที่จะไปสู้รบกับทางอิหร่านเนี่ยนะคะโดยมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกานั้นไปโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะโดยมีการระบุบอกว่าชาติพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางได้บรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะยุติสงครามกับอิหร่านแล้วนะแล้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะชะลอคำสั่งโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่านไว้ก่อนนะหลังจากความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนแล้วนะคะแล้วก็ทั้งยังบอกอีกบอกว่าข้อตกลงที่กำลังเกิดขึ้นจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันที อย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนะรวมถึงยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยจากคำขอโดยทั้งในระบบบอกว่าจากคำขอครั้งนี้เนี่ยตนเองก็ได้ตกลงที่จะยกเลิกการโจมตีเพื่อประโยชน์ในอนาคตของโลกทำไมเพิ่งคิดได้นะนะเช่นเดียวกับความ
1: ใจ
0: เช่นเดียวกับความอยู่รอดของอิหร่านที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทรัมป์ก็ยังย้ำนะคะว่าอิสราเอลตกลงที่จะเข้าร่วมกับสหรัฐในความมุ่งมั่นที่จะพยายามทำให้ข้อตกลงกับอิหร่านนั้นเสร็จสมบูรณ์ก็คือได้รับความร่วมมือแล้วล่ะนะแน่นอนว่ามันก็จะนำไปสู่การยุติสงครามในที่สุดขณะที่ทางอิหร่านก็ยังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆต่อถ้อยแถลงของทรัมป์ในทันทีในครั้งนี้นะคะซึ่งการประกาศของผู้นำสหรัฐครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกหนึ่งอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ทรัมป์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าใกล้จะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อบีบให้ระบบการปกครองของอิหร่านนั้นกลับเข้าสู่การเจรจาสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยอันนี้คือเป็นวันแรกที่เขาเริ่มโจมตีแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธนั่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องป้องกันการครอบครองนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละ
1: แล้วก็ทางสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านก ็มีรายงานออกมาด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังที่บอกว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียอิหร่านเองเนี่ยได้สนทนาทางโทรศัพท์แล้วก็สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลก็รายงานว่าเตหะรานได้พูดคุยปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาไงนะคะที่เกี่ยวเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงของการเพิ่มความตึงเครียดแล้วก็ความไม่มั่นคงในภูมิภาคนะคะซึ่งก็มีการของซาอุดิอาระเบียเนี่ยสำนักข่าวแห่งเหนือนะก็ได้รายงานเหมือนกันว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนะคะได้สนทนากับทรัมป์โดยตรงเหมือนกันที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความสำคัญของการใช้ความพยายามทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่จะปูทางไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการทูตด้วยนะคะนี่ก็มาหลายฝ่ายก็เริ่มเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็เจรจาแล้วคือมันยืดเยื้อมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ตอนที่หยุดตอนนั้นก็มีประเทศที่ไกล่เกลี่ยอยู่เหมือนกันคืออย่างที่เรารู้กันคือทางประธานาธิบดีทรัมป์คือพูดว่าจะแต่ว่าคือจะหยุดก็ยังไม่หยุดจะเข้าไปทำให้ราบคาบก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขอหยุดก่อนอะไรประมาณอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โหนี่มันยืดเยื้อมาเท่าไหร
0: ่
1: ห้าเดือนได้ไหมจะครึ่ง
0: ห้าเดือนแล้วใช่ห้าเดือนแล้ว
1: ตั้งแต่ถ้าดิฉันจำได้คือ28กุมภาที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีเตหะรานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนความขัดแย้งเนี่ยมันไม่มีท่าทางหรือว่าท่าทีที่มันจะหยุดในเร็ววันเลยนะก็เลยต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องหาข้อตกลงร่วมกันหยุดยิงมีเงื่อนไขที่มันคล้ายคลึงกันยังไง
0: คือจริงๆเนี่ย
1: ช่องแคบยังไง
0: จริงๆคือเริ่มแรกเลยมันเป็นสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนาะนิสารัตก็มาอาจจะเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่ว่าเหมือนจะแบบเหมือนนวลทางอิสราเอลอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบกลายเป็นเนี่ยสหรัฐเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่ายังคงมีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในฉนวนกาซาที่ต้องเรียกว่ายังคงตึงเครียดอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีรายงานว่าทางอิสราเอลนั้นเดินหน้าที่จะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเนื่องเป็นวันที่2นะก็ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตอย่างน้อย4รายแล้วนะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยที่คือก่อนหน้านี้คือออกมาประกาศว่าจะมีความคืบหน้าครั้งสำคัญในการที่จะมีการผลักดันข้อตกลงที่จะให้ยุติระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีการโจมตีกันอยู่นั่นเองนะคะก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
1: ก็ให้เร็ววัน
0: อ
1: ่ะก็ไหนๆก็ประกาศในนาทีสุดท้ายแล้วที่ทำยิ่งคำขาดเร่งบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าไอ้คีย์เวิร์ดหรือว่าคำที่บอกว่าเพื่อนะของโลก
0: ก็คือเป็นจริงได้ไหม
1: เป็นจริงได้ไหมแต่ก็รอดูอยู่
0: แต่อย่างที่บอกคือที่มีการโจมตีที่ในฉนวนกาซาที่ยังตรงคงตึงเครียดอยู่เนี่ยที่อิสราเอลไปถล่มกาซาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยนั่นแหละนะว่ามีความพยายามอย่างนี้คือปรากฏว่าทางกลุ่มฮามาสเองเนี่ยก็บอกว่าจะยอมส่งมอบอาวุธเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้หลังจากที่อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารแล้วก็ถอนกำลังออกจากพื้นที่ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเดิมขณะที่เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลก็ยืนยันว่าจะไม่มีการถอนกำลังจากจุดปัจจุบันหากฮามาสยังไม่เข้าสู่กระบวนการปลดอาวุธอย่างแท้จริงนะด้านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีอะไรต่อข้อริเริ่มของทางสหรัฐอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเห็นบอกว่ารัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลตามมาเบนกวีเนี่ยนะคะก็ออกมาคัดค้านแผนนี้เหมือนกันแล้วก็เรียกร้องให้อิสราเอลนั้นเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีผู้นำกลุ่มฮามาสต่อไปจะจบได้ไหมเน
1: าะก็ต้องรอดูแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็นะคือก็รอลุ้นทั้งตอนนี้ดิฉันลุ้นทั้งในส่วนของระหว่างประเทศสงครามโลกแล้วก็ของไทยเหมือนกันที่อยู่ภายในเนี่ยเรื่องของที่แบบสันติสุขชายแดนใต้เนี่ยที่ก็มีการพูดคุยถึงเหตุการณ์โจมตีอะไรต่างๆเนา
0: ะ
1: ที่บุเกซามีใช่ไหมที่มันเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวต้องตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงที่มีหลายคนบินลงใต้แล้วก็สนับสนุนก็คือกำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้มันกำลังเกิดขึ้นในทุกๆที่ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะน้อยจะในระดับประเทศระหว่างประเทศหรือโลกเนี่ยนะคะก็อยากจะใ เฝ้าระวังในประเด็นปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกันในเรื่องความมั่นคงเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะดูเรื่องในประเทศไทยแล้วหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะชื่นอกชื่นใจนะที่ได้60-40นะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีโพลออกมาในวันนี้
1: ย
0: ัง
1: ไม่เช้าย
0: ังเลยนะวันนี้เห็นมีโพลออกมาแล้วนะเร
1: ื่อง
0: ของนิดาโพนะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
1: ใช่ค่ะทางนิด้าโพนะคะก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ฟังว่าผลโพเนี่ยรวมๆแล้วคือเหมือนหนุนเศรษฐกิจแต่มันมีคำถามที่มันไม่ได้ถามแค่ไทยช่วยไทยพลัสไงดันไปถามแต้มหนุนรัฐบาลด้วยมันยังสวนทางกันอยู่เหมือนคนยังลังเลกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าโพค่ะออกไปสำรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็แน่นอนแหละตอนนี้มันคือมา2เดือนแล้วเนา
0: ะ
1: แล้วก็กำลังขึ้นเดือนที่3ก็คือเดือนสิงหานี้กำลังจะหมดในเดือนกันยาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีไปถามสอบถามพี่น้องประชาชนโดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการช่วยเหลือเนี่ยลดภาระค่าของชีพเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ผมว่าผลประโยชน์ที่ยังได้รับเนี่ยยังไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงสนับสนุนรัฐบาลมุนสารวีเนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังคงสงวนท่าทีก่อนรอดูภาพรวมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนตรงไหนมันมีคำถามหนึ่งก็ถามว่าการเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพบว่าร้อยละ 71.35 นะประชาชนทั่วไปเข้าถึงโครงการในการใช้สิทธิ์ทั้งซื้อสินค้าแล้วก็บริการร้อยละ 25.19 บอกว่าไม่ได้ร่วมโครงการส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็เป็นทั้งสองอย่างเลยแล้วเป็นผู้ใช้สิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแน่นอนค่ะว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 47.42 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์รองลงมาคือไม่สนใจจะเข้ามาสะท้อนอะไรมีร้อยละ 24.47 เนี่ยบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันตรงนี้เนี่ยข้อตรงนี้เขาบอกว่ามันสะท้อนถึงการข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์อ่ะคุณสารวิทย์เป็นเมื่อไหร่ดิฉันต้องแม่ปลุกตั้งแต่ 5:50 นะเพื่อให้ 6:00 ค่ะจะได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงการเข้าถึงสิทธิ์ที่จำกัดในด้านเงื่อนไขแล้วก็ช่วงเวลาของการลงทะเบียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะว่าพี่น้องเราเนี่ยบางส่วนเขายังไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยในการลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นในด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการเนี่ยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ประเมินนะประเมินว่าโครงการมันช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหลายมิติแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เน้นเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีบอกว่าช่วยได้มากเนี่ยร้อยละ 42.10 ร้อยละ 39.52 ก็บอกว่าก็ค่อนข้างช่วยได้อะไรเงี้ยนะคะมันมีส่วนน้อยที่มองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาไปถามว่าแล้วผลของโครงการต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลล่ะเป็นยังไงพบว่าร้อยละ 33.24 ไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนไหมร้อยละ 26.8 บอกว่าโครงการมีส่วนทำให้สนับสนุนแหละแต่มันน้อยนะร้อยละ26เองอ่ะร้อยละ25ยืนยันว่าไม่สนับสนุนมันใกล้เคียงกันหัวฟังไม่ว่าจะมีโครงการหรือไม่มีนะคะร้อยละ 14.23 ระบุว่าสนับสนุนแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงการดังกล่าวตัวเลขพวกนี้กับความการใช้โครงการกับตัวเลขในเรื่องของการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันสะท้อนอะไรเขาบอกว่ามันสะท้อนว่าแม้ว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากแน่นอนล่ะมันสามารถสร้างความพึงพอใจได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่มันยังไม่เพียงพอคุณฟังที่มันจะเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในวงกว้างเพราะว่าการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลยังขึ้นอยู่ปัจจัยอื่นด้วยในเรื่องของผลงานเศรษฐกิจโดยรวมการแก้ปัญหาปากท้องการบริหารประเทศความเชื่อมั่นต่อผู้นำซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังจากระวีเมื่อวันที่เราคุยกันเกี่ยวเรื่องการปรับครม.คุณชัยชนกชิดชอบเองก็บอกว่าจะเปลี่ยนขั้วสลับขั้วยังไม่โฟกัสขอดูเรื่องของการแก้ปัญหาก่อนเพราะตอนนี้รัฐบาลเองครม.เองก็ถูกปัญหาลุมเล้าอยู่หลายด้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะสะท้อนให้เห็นด้วยแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าโครงการลักษณะเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายก็จริงแต่มันระยะสั้นมันก็เลยทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปช่วยธุรกิจรายย่อยร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจนยั่งยืนเนี่ยมันต้องควบคู่กับการสร้างรายได
0: ้
1: ทั้งเรื่องของการลงทุนการส่งออกการจ้างงานด้วยมันถึงจะเห็นมันถึงจะยกกระบี่ไปพร้อมกันก็ยากนะในสถานการณ์นี้นะ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ไปเดินตลาดแบบออร์แกนิกนะไปเช็ค60-40นะไปที่ตลาดสี่ย่านอันนี้คือเป็นตลาดประจำที่นายกไปเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็ไปโพสต์ใน Facebook ของท่านคือเป็นภาพท่านนายกก็สวมใส่ชุด แบบไพรเวท
1: นะไปสบาย
0: ๆแล้วก็ถ่ายภาพกับแม่ค้าไปซื้อผลไม้ดองร้านประจำที่ตลาดสี่ย่านนั่นแหละแล้วก็ไปไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารนะที่เขตดุสิตไอ้นี่แถวแถว
1: ตรง
0: เทเวศ
1: เทเวศที่เราทานข้าวกัน
0: นะก็ไปเป็นการสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิถีอะไรอย่างเงี้ยไทยช่วยไทยพลัสนะอันนี้ก็เช็คตลาดทุกครั้งนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาติดตามกันต่อนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวที่ท่านนายกจะไปเยือนอินโดนะ
1: คะ
0: มีต่อเรื่องของ
1: นิดนึงว่าโหวันนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มาสักครู่ผลโพออกมาตามกันติดๆนะคะอันนี้รัฐบาลก็โวเลยล่ะว่าครบ2เดือนแล้วนะคะก็คือที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยเงินสะพัดกว่า80,000กว่าล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมทะลุ 1.19 ล้านล้านนะคะล้านอย่างงี้นะต้องบอกอย่างงี้นะก็แน่นอนค่ะเขาบอกว่าโหตอนนี้เนี่ยก็คือคักในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจำกันได้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ฟังมันถูกอนุมัติผ่านครม.ตั้งแต่ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมก็เพื่อที่จะช่วยมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแหละวันนี้ฉันก็ทานกาแฟแก้วละ23บาทนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็เหมือนเขาเหมือนว่าประคับประคองกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนน่ะนะและแน่นอนว่าข้อมูลล่าสุดของรัฐบาลก็คือวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตอน5ทุ่มด้วยนะการดำเนินการครบ2เดือนเต็มเนี่ยพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก 86,442.6 ล้านบาทคุณผู้ฟังแล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า26ล้านรายผ่านการตรวจสอบต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการดำเนินการทั้ง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรองโฆษกรัฐบาลบอกว่ามันสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงเลยนะโดยเฉพาะพวกร้านค้าปลีกย่อยเนาะซึ่งเราก็ใช้ตามตลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหาบเล่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะร้านอาหารนะคะก็แน่นอนล่ะกลุ่มนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบที่ร่วมจ่ายตามสัดส่วนเนาะ60-40นะคะแล้วก็ช่วยหมุนเวียนระบบเงินในเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนแล้วก็จะช่วยรักษาระดับการบริโภคของเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวด้วยนะคะแต่ว่ามีข้อน่าสังเกตอยู่อันนึงเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยรัฐบาลพยายามที่จะยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้านี่จะต้องฝึก AI นะเขาบอกว่าเขาจะเอาแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละเอา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์ธุรกิจการค้าให้พ่อค้าแม่ค้านะคะต้นทุนสินค้าคงที่สภาพคล่องยอดขายการเพิ่มการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเพื่อที่อะไรอย่างน้อยถ้ามันมีข้อมูล Data พวกนี้มันจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ก็เดี๋ยวรอดูว่า ค่อยๆเรียนรู้กันไประหว่างรัฐเองกับประชาชนเองพวกค้าแม่ค้าเนาะ
0: ค่ะก็ยังไงก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าประชาชนแบบค่อนประเทศอ่ะคือก็ชอบอ่ะโครงการเนี้ยนะ
1: ก็4เดือนอ่ะชั่วคราวก็ยังดีทุกวันนี้คุณแม่ดิฉันบอกว่าประหยัดก่อนช่วงนี้เราใช้คนละครึ่งก่อน
0: แล้วมา60 40มันยิ่งมากกว่าคนละครึ่งนะก็เลยยิ่ง
1: ชินเลย20อ่ะก็ดีมาก
0: แต่ว่าใช้ทุกครั้งเนี่ยฉันไม่เคยจนถึงสิ้นเดือนสักทีหมดก่อน
1: 2อาทิตย์แรกหมดแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตามอยากกินอะไรก็อดๆอมๆในช่วงสิ้นเดือนนี้นะ
0: อ่ะดูนายกจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็เป็นทางการโดยท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยมีกำหนดที่จะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นะคะเพื่อที่จะหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตนะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วซึ่งก็นับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนอกของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15 ปีเลยนะท่านโฆษกบอกว่าการเยือนครั้งนี้นะเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลนะก็จะใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกที่จะเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการแล้วก็ความร่วมมือที่เกิดเป็นรูปธรรมนะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงแล้วก็รวมถึงความมั่นคงทางอาหารด้วยนะที่ซึ่งอันนี้ก็คนให้ความสนใจเยอะนะแล้วก็ยังมีทางด้านพลังงานการศึกษาแล้วก็ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจด้วยนะคะทางคุณรัชดาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรมีจำนวนประชากรประมาณ280 ล้านคนก็ถือว่ามากที่สุดในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แล้วก็แหล่งลงทุนสำคัญแล้วก็ยังถือเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยด้วยเพราะฉะนั้นในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าแล้วก็บริการของไทยเนี่ยค่ะเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเป็นการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่แล้วก็ SME นะคะฉะนั้นรัฐบาลเองก็จะมุ่งให้การเยือนต่างประเทศเนี่ยสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนให้มากที่สุดนะคะทั้งในรูปของการขยายตลาดสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารรวมถึงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานจรดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีในสาขาที่ทั้งสองประเทศนั้นมีศักยภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าท่านโฆษกบอกว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามวิธีการทั่วไปนะคะโดยจะมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์แล้วก็รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ยังได้เพิ่มเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มเรียกว่าอะไรเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยนะท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกด้วยนะคะซึ่งกำหนดการวันที่3ที่นายกเดินทางไปเนี่ยก็จะมีคณะไปด้วยนะคะคือก็จะไปเดินออกเดินทางที่บอลหกเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จะมีก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการก็จะมีการหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวร่วมกันด้วยส่วนวันที่4นายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Business Forum นะซึ่งก็จะจัดโดยหอการค้าและก็อุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียของเขาแล้วก็ร่วมกับหอการค้าอินโดนีเซียร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียเพราะว่าคนไทยในอินโดนีเซียก็มีนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงธุรกิจแล้วก็ผลักดันโอกาสการลงทุนของ2ประเทศแล้วหลังจากนั้นนายกก็จะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อจะหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคแล้วท่านนายกก็จะได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตของอาเซียนก่อนที่จะหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อที่จะแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเย็นก็คือจะไปแบบเร็วๆหน่อย
7: 2วัน
0: ใช่แต่ว่านายกเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็จะเรียกว่าให้ความสำคัญกับนักธุรกิจไทยที่ในต่างประเทศ อย่างที่ไปจีนเนี่ยคือนักธุรกิจไทยก็ไปด้วยนะไปด้วยคือนักธุรกิจในไทยหลายคนเขาก็มีธุรกิจอยู่ในจีน
1: มีเยอะ
0: นั่นแหละเขาก็จะคือเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องแบบนี้ด้วย
1: แต่มันปฏิเสธไม่ได้นะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็ประชากรเนี่ยใหญ่น
0: ะ
1: มากที่สุดในอาเซียน280ล้านคน
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าหากว่ามันสำเร็จนะแล้วมันสามารถทำได้อาจจะไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้หรอกแต่ว่าถ้าหากว่าตลาดใหญ่ขนาดนี้แหล่งลงทุนก็สำคัญหุ้นส่วนก็มีศักยภาพเนี่ยถ้ามันกระชับความสัมพันธ์ได้เนี่ยทั้งโอกาสของสินค้าการบริการของไทยเนี่ยมันจะช่วยห่วงโซ่การลงทุนที่มันเสริมกันของ SME นะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือ SME ตอนนี้คือในไทยมันแย่นะคือต้องออกคอมฟอร์ตโซนออกข้างนอกแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: คือต้องแบบเนี่ยแหละค่ะต้องได้รับการช่วยเหลือและการผลักดันประมาณนี้แต่โอ้ดิฉันขอไปนิดนึงแล้วกันว่าวันที่3วันที่4เนี่ยที่รัฐบาลก็คุณแสงระวีก็น่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะเห็นบอกว่าสิงหานี้เนี่ยไม่ธรรมดาโดยเฉพาะที่ทำเนียบเป็นที่เล็งเป้าหมายเหมือนกัน
0: กลุ่มผู้ชุมนุมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะภาคประชาชนก็อยู่ๆไปปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะเรื่องของธนาคารที่ดินแล้วมันก็ไม่ได้อธิบายไงว่า
0: ปยป.
1: แล้วแต่ว่าไอ้ธนาคารที่ดินเนี่ยมันจะส่งผลไงว่าเฮ้ยคนที่ไม่มีที่ดินทำกินน่ะเขาแล้วจะทำยังไงต่อแต่ว่ามันไม่ได้สื่อสารไงว่าเขาโอนย้ายหน่วยงานภารกิจ
0: แต่ว่าเรียนถามท่านรองปกรณ์วันนั้นเรื่องนี้แหละว่าคือย้ายไปอย่างนี้เนี่ยหรือว่ายุบไปอย่างนี้เนี่ยแล้วในส่วนของราชการที่เขาอยู่ในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยคือเขาจะยังไงอาจารย์ก็บอกว่าคือจะพยายามไม่ให้กระทบกับคนที่อยู่หน่วยงานในนั้นที่จะถูกยุบเพียงว่าอาจจะโอนไปอยู่ในส่วนอื่นอะไรประมาณอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะหลุดไปเลย
1: นอกจากบุคลากรแล้วเนี่ยมันต้องนึกถึงผลลัพธ์ของคนที่ได้รับผลประโยชน์จากธนาคารที่ดินอะไรอย่างนี้ด้วยไงมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยแหละนะคะต้องสิงหานี้ไม่ได้ชุ่มฉ่ำเหมือนสภาพดินฟ้าอากาศนะรัฐบาลเนี่ยยังคงร้อนระอุนะคะภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยแหละไล่เรียงกันหน่อยละกันนะคะเวลาสั้นๆเนี่ยตอนนี้สัปดาห์หน้าเราต้องจับตาดูอะไรกันบ้างอันนี้คุณแสงระวีอาจจะเกาะติดทุกสถานการณ์ด้วยนะคะสามสิงหาม็อบพีมูกับแลนบิดบุกทำเนียบคุณสังเวียเตรียมเลยล่มหมวกนะคะสถานการณ์การเมืองนอกสภายังร้อนระอุขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อขบวนประชาชนเนี่ยเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือที่เรารู้จักกันในนามพีมูฟแหละออกโรงประกาศปักหลักชุมนุมแล้วก็เคลื่อนพลบุกทำเนียบรัฐบาลตรงนี้มาสะท้อนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะคุณฟังที่คนจำนวนคนที่ผู้ไร้ที่ดินทำกินจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการจากกระแสข่าวในเรื่องของการยุบธนาคารที่ดินเนี่ยมันสร้างความสะเทือนใจคนทั่วภูมิภาคนะคะสามสิงหาเนี่ยติดตามกันนะคะในขณะเดียวกันวันอังคารที่4ที่มันมีวันประชุมครม.เครือข่ายประชาชนปกป้องน้ำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันเป็นเครือแล้วก็เครือข่ายม็อบแลนบิดก็เตรียมเคลื่อนพลเหมือนกันขึ้นมาทวงสัญญาโครงการแลนบิดที่ระบุว่ารัฐบาลกำลังเบี้ยวข้อตกลงครม.เนี่ยเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: นะคะในขณะเดียวกันวันที่4ครม.เองก็จะต้องถกเดือดเกี่ยวเรื่องของ TR ไทยเมียนมาเนาะที่จะต้องแบบปูพรมละก่อนที่จะปูพรมรับมีนองหลายจะเดินทางมาวันที่วันที่7ใช่ไห
0: ม
1: นะคะซึ่งมีหลายประเด็นเลยเรื่องของ TOR ความร่วมมือไทยเมียนมาที่เมียนมาเองได้ขอแก้ไขประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการตรวจแต่ละของประเทศการตัดประเด็นความร่วมมือระหว่างภูมิภาคการปรับลดระยะเวลาเหลือ3ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าสถานะทางกฎหมายก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงส่วนวันที่5วันที่6อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงเป็นเรื่องของปมร้อนเรื่องของกงสอบท้องถิ่นคุณศักดิ์ระวีอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะที่เตรียมล้างบัญชีเก่าเอาบัญชีใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งวันที่5สิงหาคมนี้ใช่ไหมวันพุธหลังจากครม.เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการล้างบัญชีเก่าแล้วก็ใช้บัญชีใหม่เพื่อที่จะสางปมปัญหานะคะแล้วก็การทุจริตการสอบท้องถิ่นอะที่มันคาราคาซังกันอยู่ตอนนี้แล้วหลังจากนั้นวันที่6สิงหาก็จะมีการประชุมรับมติดังกล่าวเนาะจากวันที่5นะก่อนที่จะส่งให้ระดับพื้นที่ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เพื่อที่จะไปทำการเขาเรียกว่าถอนบัญชีเก่าอะเปลี่ยนมาใช้บัญชีใหม่ต่อไปนะคะแล้วก็แน่นอนแล้วค่ะว่าระหว่างที่คุณอนุทินไม่อยู่บินไปอินโดนีเซียเนี่ยสถานการณ์การเมืองภายในประเทศก็ยังร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกันนะคะเต็มไปด้วยแรงกดดันจากภาคประชาชนนะคะก็เดี๋ยวท่ามกลางเสียงสะท้อนบอกว่านี้มันก็คืออีกหนึ่งบททดสอบใหญ่ของรัฐบาลเหมือนกันเนาะในเรื่องของการรับมือการแก้ปัญหาเพราะว่ามันไปกระทบกับเรื่องของปัญหาปากท้องวิกฤตความเชื่อมั่น เริ่มเดือนสิงหาเนี่ยกลางปีมาละ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าเราไปดูโพของสวนดุสิตโพไปสำรวจเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรดั
1: ชน
0: ี
1: การเมือง
0: ปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นนะ
1: เพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึง
0: คือเขาบอกว่าตัวชี้วัดได้คะแนนสูงสุดคือเรื่องของผลงานของฝ่ายค้านแล้วก็ความมั่นคงของประเทศอันนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 คะแนนต
1: ั
0: วชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วผู้มีอิทธิพล
1: นะคะต่ำสุดเลย
0: ต่ำสุดใช่ค่ะคือภาพรวมดัชนีการเมืองของอันนี้คือเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ซ
1: ึ
0: ่งมันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะก็เดือนที่แล้วสึกได้ 3.69 มันก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะท
1: ี
0: นี้เนี่ยในการสำรวจของเขาเนี่ยมีการสำรวจถึงเรื่องของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็มีบทบาทโดดเด่นได้รับเรียกว่าอะไรความคิดเห็นของประชาชนถึงร้อยละ 37.71
1: ใช่
0: นะลงมาที่โดดเด่นลงมาก็คือคุณเอกนิตินิติธารประภาสนะก็คงจะ 60-40 นี่แหละนะคะได้28.74 ส่วนฝ่ายค้านโอ้โหคุณยังคงเป็นคุณรัชนกศรีนอกนะ 33.70 ลงมาคือหัวหน้าพรรคค่ะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ25.91
1: ก็คือสีเดียวเลยนะไม่แบ่งเลยนะไม่แบ่งให้สีฟ้าเลยอ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: 3ยังเป็นคุณศิริกัญญาตันสกุลอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุดคือกระทรวงการคลังนี่ไงนะ 18.97 รองลงมาคือพาณิชย์นะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดสรุปเนี่ยทางท่านดร.พรพันธ์บัวทองประธานในการทำโพก็บอกว่าโอเคดัชนีเมืองไทยอ่ะมันเพิ่มขึ้น 0.02 คะแนนอาจเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการยอมรับในเรื่องของการปรับท่าทีของรัฐบาลในบางประเด็นนะซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของปากท้องเรื่องสำคัญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนน้องทีมงานลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: การเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเยี่ยมพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้ย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินปลอดภัยผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกร้องให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือประเด็นวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาของสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อหารือต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาความร่วมมือขยายการส่งออกนมปศุสัตว์ประมงและเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะร่วมคณะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และวันที่4สิงหาคมซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีการเจรจาเร่งรัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตส่งออกนมรวมไปถึงความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตปศุสัตว์และประมงเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทย
2: วันที่3ที่4เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะบินไปที่อินโดนีเซียเพื่อไปตามคำเชิญเป็นทางการซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือไปเจรจาในประเด็นเจรจาก็คือทั้งเรื่องทั้งหมด4เรื่องก็จะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องปศุสัตว์แล้วก็เรื่องประมงแล้วก็เรื่องนมด้วยเช่นกันเพราะว่านมเนี่ยทางนู้นเนี่ยโอเคในหลักการแล้วว่าให้เราเนี่ยส่งออกไปได้แต่เหลือแค่ขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆก็จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยอสคได้เยอะเพราะว่าเขาต้องความต้องการของเขาสูงมาก
1: รัฐบาลเปิดเผยกระแสตอบรับพันธบัตรออมพลัสดีเยี่ยมขายหมดภายใน21วินาทีพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้เพื่อสนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยสามารถจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงและปลอดภัยของประชาชนรายย่อยทางนี้รัฐบาลมีนโยบายเน้นย้ำให้เงินทุนในระบบกระจายสู่ประชาชนและเศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงโดยพันธบัตรออมพลัส ได้ใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนสำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถจองซื้อพันธบัตรออม Plus ในรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง1,000 บาทผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connectรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบการประเมินศักยภาพธุรกิจแทนการพึ่งพาหลักประกันเพียงอย่างเดียวธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไทยจะหลุดพ้นจากบัญชีเฝ้าระวังของกระทรวงการคลังสหรัฐในการประเมินรอบหน้าน
3: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงรายงานการประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ US Treasury ในรายงานฉบับล่าสุดที่ประเมินจากข้อมูลทั้งปีของปี2568ประเทศไทยยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือ monitoring list เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐจะประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศโดยใช้3เกณฑ์หลักได้แก่การเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าร้อยละ3ของ GDP และการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศที่เข้าเกณฑ์2ใน3ข้อจะถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังโดยในรอบการประเมินก่อนหน้านี้ไทยติด2เกณฑ์คือการเกินดุลการค้ากับสหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ร้อยละ38ของ GDP ทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวอย่างน้อย2รายงานติดกันเพื่อให้สหรัฐได้ติดตามและพิจารณาการดำเนินนโยบายของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามธปท.คาดการณ์ว่าในรายงานฉบับถัดไปประเทศไทยจะเหลือติดเกณฑ์เพียงข้อเดียวคือการเกินดุลการค้าและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาให้พ้นจากรายการบัญชีเฝ้าระวังในการประเมินรอบหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการเผยแพร่รายงานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
4: เกณฑ์ของสหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยู่ใน monitoring list แปลว่าจะต้องติดอยู่ใน monitoring list อย่างน้อย2รายงานต่อกันเพื่อที่เขาจะติดตามแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการทำนโยบายของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสามารถที่จะพิจารณาถอดออกจาก monitoring list ได้ถ้าไม่ได้กลับมาติดเกณฑ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกในรายงานฉบับถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคมถึงมิถุนายนไทยน่าจะติดเพียง1ใน3เกณฑ์นะคะเป็นเรื่องของเกณฑ์การกระดุนในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการกับสหรัฐนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะพ้นจากการอยู่ใน monitoring list ในรายงานฉบับถัดไปนะคะซึ่งเราเองก็จะติดตามการประเมินของUS Treasury อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยอีกว่าถึงแม้ไทยจะมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังมองว่ามาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศและการกำกับดูแลธุรกรรมทองคำของไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและลดความผันผวนของค่าเงินบาทโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่อย่างใดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569
5: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดโลกกรมสรรพากรยืนยันคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ถึงปี2570พร้อมยกเว้นภาษีสินค้าจำเป็นเพื่อลดภาระประชาชนกรมสรรพากรยืนยันการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT สำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปยังคงใช้อัตราร้อยละ7ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้สินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดรวมทั้งการบริการขนส่งทางรถยนต์ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกินล้าน 800,000 บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรศัพท์1161ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวหลังธนาคารลาวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและติดตามความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่าพันล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวกลางชำระเงินออนไลน์หรือ Paymentเกตเวย์ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติกลุ่มลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นเหยื่อโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเป็นการสานต่อข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในไม่กี่วันและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมกำชับให้การนำเสนอข่าวเป็นไปตามหลักจริยธรรมไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมทั้งสั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเร่งตรวจสอบและชี้แจงข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์จังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลเริ่มปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบวันพรุ่งนี้พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน
6: นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุกแห่งจะลงประจำการในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกบูรณาการการทำงานร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยในระดับตำบลอย่างใกล้ชิด
7: ของนราธิวาสน่าจะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ดำเนินการแบบจริงจังมีการปรับเกลี่ยอัตรากำลังของแต่ละอำเภอท่านผู้ว่าก็มีดำริว่าให้ทางผมนะครับและทีมงานนะครับไปช่วยกันจัดทำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดหัวหน้าชกตเรื่องสำคัญก็คือเมื่อให้เขาไปนอนที่ชกตนะครับอันนี้เป็นกฎของทัพเลยปลัดอำเภอต้องไปบรรณาธิแบบจริงจังนะครับ
6: โดยในระยะแรกจะเร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการระบบป้องกันและที่พักให้มีความปลอดภัยก่อนลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนเยี่ยมวัดมัสยิดโรงเรียนและร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้านผ่านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงการผลักดันฮุกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีการเฝ้าระวังข่าวสารและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
8: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุด พบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีทั้งนี้อธิบดีปภ.ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นให้ยกระดับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและผู้นำท้องถิ่นภายใต้หลักการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์ภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสันทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
10: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการ

0: นายกรัฐมนตรี
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจากทั้งหมด27ประเทศร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกซึ่งถูกผลักดันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีและนางเมเทอร์เฟอร์เฟอร์ดริกเชนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อหารือมาตรการรับมือวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งแอฟริกาเหนือพร้อมย้ำว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่แล้วและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเมืองยางซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.5 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายวันนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าเมืองยางซานมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นวันที่5ติดต่อกันพร้อมเตือนว่าอุณหภูมิในเมืองยางซานอาจสูงกว่า43องศาเซลเซียสหากคลื่นความร้อนยังคงสะสมต่อเนื่องด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกของเกาหลีใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนพร้อมกำชับให้ดูแลระบบไฟฟ้าและประปาให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ต

0: งไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ช่องทางทำกินรวยรวยรวย
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินครับทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพารายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับอาชีพที่น่าสนใจและคุณเองก็สามารถนำไปทำตามจนประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้พาไปกันที่ร้านลูกชิ้นนะครับพี่อุ้มลูกชิ้นทอด4บาทเคหะ1จันทบุรีนะครับซึ่งพี่อุ้มนี้เขาขายมาแล้วถึง20ปีนะครับเริ่มแรกนะครับขายอยู่ที่ราคาไม้ละ3บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเลยนะครับ3บาทขายมาเกือบ20ปีปัจจุบันนี้นะครับมีการปรับราคาขึ้นมาไม้ละ1บาทนะครับก็เป็นไม้ละ4บาทตอนนี้เนื่องด้วยจากว่าวัตถุดิบต่างๆนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นของสดนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารแห้งต่างๆที่มีส่วนผสมหรือว่าเป็นส่วนประกอบในการขายนะครับก็ปรับขึ้นราคาแต่ก็ไม่หวั่นนะครับอาชีพนี้ก็ยังถือว่าสร้างรายได้ให้กับพี่อุ้มเป็นอย่างดีโดยวันหนึ่งนะครับในช่วงแรกที่เปิดร้านใหม่ๆเลยนะครับจนไปถึงช่วงประมาณสัก10ปีหรือว่า10กว่าปีที่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่วันละประมาณ 1,500 ไปจนถึง 2,000 ไม้นะคุณผู้ฟังตอนนั้นไม้ละ3บาทก็ถือว่าขายได้ดีทีเดียวนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็อีกอย่างโซนนั้นนะครับต้องบอกว่ามีนักศึกษาอาศัยอยู่ค่อนข้างจะมากพี่อุ้มก็เลยคิดแล้วก็หาวิธีนะครับในการที่จะดึงดูดลูกค้าก็ทำไปที่ไม้ละ3บาทก็ขายได้วันละเกือบ 2,000 ไม้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปในช่วงแรกคือมีการปรับราคาเป็นไม้ละ4บาทแล้วแต่ว่ายอดขายยังไม่เบาเลยนะครับช่วงนี้ก็ขายได้อยู่ที่วันละประมาณ 1,000 ไม้คุณผู้ฟังไม้ละ4บาท 1,000 ไม้แล้วก็ขายหมดทุกวันด้วยนะครับไม่มีเก่าไม่มีค้างคืนวัตถุดิบต้องสดใหม่นะครับไปซื้อเองที่ตลาดทุกวันวันไหนนะครับที่ทอดเหลือนะก็จะไม่นำของเก่านั้นมาขายให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าพี่อุ้มบอกว่าจะเป็นการเสียชื่อนะครับก็จะทำเฉพาะของที่ใหม่สดมีคุณภาพนะครับให้กับลูกค้านั้นได้รับประทานกันนะครับส่วนจุดเด่นเลยที่ขายได้ดีขนาดนี้ก็เพราะว่าแป้งนะครับที่กรอบบางอร่อยนะครับเวลาทานเข้าไปแล้วนะไม่รู้สึกว่าเหนียวนะครับอีกหนึ่งอย่างคือน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเนี่ยพี่อุ้มเขาทำเองเคี่ยวเองทุกอย่างทุกกระบวนการเคี่ยวเตาถ่านเลยนะครับให้ได้น้ำจิ้มที่อร่อยมี2สูตรด้วยกันนะครับน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดนะครับก็เป็นน้ำจิ้มสุดเด็ดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่อุ้มกันครับ
2: ชื่ออุ้มค่ะเป็นชื่อร้านเต่าน้อยลูกชิ้นทอดขายตรงนี้มาประมาณ20เกือบ20ปีเริ่มต้นจากราคา3บาทเมื่อก่อนก็จะมีหลากหลายชิ้นทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวไข่ทอดไข่
3: แล้วมีแนวคิดยังไงที่เริ่ม3บาทเลยมองว่ายังไงมันคะเรื่องของ
2: ก็ทำราคาถูกเพื่อให้เด็กเขาได้กินหลายๆอย่างเพื่อการตลาดก็คือวอลลุ่มขายได้เยอะมากกว่าที่จะมานั่งรอลูกค้าขายราคาแพง
3: ช่วงที่เปิดแรกๆตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
2: ดีมากค่ะช่วงนี้ช่วงนั้นขายค่อนข้างบูมนิดนึงช่วงหลังมาเศรษฐกิจมันซบเซาค่าของขึ้นมันเพิ่มขึ้นเหมือนรายได้ก็เบาลงนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมาก
3: ในกลุ่มเป้าหมายของเราลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นใครยังไงบ้างครับในย่านนี้ถือว่าเป็น
2: เล่นนะคะหลักๆ ก็จะมีมีเด็กมหาลัยแล้วก็คนในหมู่บ้านแล้วก็คนในจังหวัดบางทีเขาก็มาจากหลายๆที่เคยออกรายการแล้วแหละที่เขามาลองชิม
3: แล้วของเรานี่จะมีเป็นยังไงบ้างครับวัตถุดิบที่นำมาขายจะมีเป็นยังไงมีไส้กรอกผักอะไรหลากหลายเลย
2: ใช่ค่ะมีทั้งผักมีทั้งเผ็ดแล้วก็หลากหลายก็เป็น พวกเชื้อพวกอะไรเนี่ยค่ะก็จะขายราคาย่อมยาวแต่จุดเด่นของร้านเราก็คือพวกน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มของน้ำจิ้มของเราก็จะสูตรเผ็ดมากแล้วก็จะมีน้ำจิ้มหวานอีกอย่างนึงค่ะ
3: น้ำจิ้มของเรานี่ถือว่าเราทำเอง
2: ทำเองค่ะตอนนี้ก็เที่ยวอยู่ที่บ้านอยู่
3: จุดเด่นของน้ำจิ้มนี่เขาจะแบบคร่าวๆได้ไหมครับว่าเราทำยังไงแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรยังไงที่แบบว่าเป็นจุดเด่นลูกค้าแล้วก็ทำไมเราถึงใช้สูตร
2: จากที่เมื่อก่อนไปกินหลายๆร้านเนาะเราเป็นคนชอบกินเผ็ดแต่น้ำจิ้มบางร้านเขาก็จะไม่เผ็ดมากพอดีเราเป็นคนชอบกินเผ็ดด้วยก็เลยมาลองทำน้ำจิ้มเองแบบสูตรเผ็ดมากสำหรับตัวเราชอบแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานสำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากเมื่อก่อนก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยพอดีหลังๆเรื่องราคามะนาวอะไรแพงมันก็เลยดับลง
3: แล้วอย่างนี้วันนึงประมาณสักกี่ร้านครับในช่วงนี้เสีย
2: บเยอะเสียบเยอะค่ะต่อวันเป็นถ้าตอนบูมก็1,500ไม้ถึง 2,000 ไม้แต่ช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,000 ไม้ต่อวันหมดทุกวันค่ะจะไม่ค่อยเหลือเพราะว่าเหลือเราก็จะเก็บไม่ได้เราก็จะทำตามปริมาณถ้าหมดหน้าร้านเราก็จะสามารถเก็บเพิ่มได้ก็เพิ่มได้ตลอด
3: ส่วนของวัตถุดิบที่เราซื้อเป็นการทำยังไงบ้างคร
2: ับ จะมีร้านประจำไปซื้อสดใหม่ทุกวันค่ะไปตอนเช้ากลับมาเสียบแล้วก็ทอดขายไปเรื่อยๆค่ะ
3: แล้วนักศึกษาหรือว่าคนที่มาซื้อแล้วส่วนใหญ่จะพูดเสียงเดียวกันว่าอย่างไรบ้างที่ตกใจอะไรอย่างไรบ้าง
2: น้องก็น้องเขาชอบที่แป้งกรอบเราก็จะมีสูตรแป้งของเราแล้วก็จะมีน้ำจิ้มบางคนน้องเขาอาจจะไม่ชอบความเผ็ดมากเขาก็จะกินน้ำจิ้มหวานแต่ก็บางทีก็ผสมกันนะ
1: แม่พอฟังแบบนี้ไปแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะสนใจนะครับอยากจะเริ่มลองมาลงทุนนะครับในการขายลูกชิ้นทอดดูนะครับงบประมาณที่เราจะใช้ลงทุนนะครับคุณผู้ฟังไม่มากเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองเริ่มจากหลักร้อยนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับต้องซื้ออย่างไรนะครับถึงจะคุ้มทุนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับ
0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ

0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อกลับมาติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพากันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาดูนะครับว่าการใช้งบนะครับที่จะไปลงทุนขายลูกชิ้นทอดแล้วก็ขายให้ได้กระแสนะครับขายให้ได้ตลาดนะครับให้ได้กลุ่มลูกค้านะครับมาติดเรานั้นทำอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งบเท่าไหร่นะครับซึ่งพี่อุ้มเขาบอกว่างบประมาณไม่เยอะนะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากลองมาเปิดร้านนะครับเพียงแค่500บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถเริ่มขายได้แล้วนะครับไปจนถึง 1,000 บาทนะครับราคานะครับพี่อุ้มไม่อยากให้ตั้งแพงเกินไปนะครับเหมือนทั่วๆไป5บาท10บาทนะครับเราต้องขายที่จุดต่างนะครับอย่างเช่น4บาทที่พี่อุ้มขายอยู่นะครับเน้นจำนวนปริมาณไม้ที่ขายจากนั้นเราก็จะได้กำไรที่เยอะเองนะครับหากว่าเราขายแพงนะครับขายไปที่ไม้ละ10บาท15บาทนะครับคุณฟังก็อาจจะขายได้วันหนึ่งเพียงแค่50ไม้100ไม้เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนวิธีคิดนะครับขายที่ไม้ละ3บาท4บาทแต่เน้นขายเยอะๆนะครับในปริมาณที่ 1,000 ไม้ต่อวัน 1,500 ไม้นะครับกำไรก็อาจจะไม้ละบาทกว่าๆซึ่งนะก็ทำให้เรานั้นสามารถอยู่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบต่างๆก็มีการปรับขึ้นราคานะครับแต่ว่าพี่อุ้มก็ยังที่จะขายราคาเดิมไปก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามีการปรับขึ้นมาแล้วนะครับ1ครั้ง2ปีที่ผ่านมาก็คือ4บาทแล้วก็จะยังไม่ขึ้นเป็น5บาทนะครับยังจะขายราคานี้ไปอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะครับก็มีงบค่อนข้างที่จะหลากหลายกันไปในแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็มีน้อยบางกลุ่มก็มีมากนะครับยิ่งโซนนี้หรือว่าย่านที่พี่อุ้มขายอยู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโซนนักศึกษาจะขายแพงไปนะครับก็อาจจะไม่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีดังนั้นนะครับเราก็ขายเอาที่เรานั้นพออยู่ได้ไปก่อนก็คือราคา4บาทนะครับก็ทำให้พี่อุ้มนั้นสามารถอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่อุ้มกันต่อครับ
2: ตอนที่เปิดร้านแรกนี่ก็ลงทุนไม่เยอะนะคะจากขาดหนึ่งขาดสองขาดแล้วก็เพิ่มจำนวนพอโวลุ่มลูกค้าเริ่มเยอะเราก็เพิ่มจำนวนเอาเริ่มต้นที่500บาท 1,000 บาทก็สามารถเปิดร้านได้แล้วค่ะก็ขายกันไปอดทนกันไปเดี๋ยวมันก็คงจะดีอะค่ะก็หาหนทางซึ่งต้องมีความอดทนนิดนึงแต่วันนี้ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ก็ดีค่าขายมันก็เป็นวันไป
3: แล้วมันมีวัตถุดิบของเราเป็นไงบ้างครับมันปรับขึ้นราคาขนาดไหน
2: ทั้งวัตถุดิบสดวัตถุดิบแห้งน้ำตาลก็ขึ้นมากน้ำมันก็ยิ่งขึ้นเยอะแตงก็ขึ้นทุกอย่างแต่เราก็ยังคงราคาที่4บาทแต่เมื่อก่อนเราขาย3บาท7ไม้20แต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้ประมาณ2ปีแล้วไม้ละ4บาทคือต้นทุนมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็ยังคงราคาขึ้นเยอะเพื่อให้ไม่กระทบกับเด็กแล้วก็คนที่มาใช้จ่ายไม่มาก
3: หลังจากที่ขึ้นมา4บาทเราเป็นยังไงครับลูกค้าก็ยังเข้าใจไหมครับส่วนใหญ่
2: เข้าใจค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ยังปกติอยู่แต่ก็จะมีเด็กมหาลัยเขาก็จะผัดเปลี่ยนไปเด็กปีเก่าเพราะไอ้ปีเก่าปี4เขาก็จะจบไปเขาก็จะไปที่อื่นแล้วก็เราก็ต้องมาเริ่มถัดลูกค้าน้องปี1ใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเลยจะทุกท่านจะเถียนนิดๆตอนแรกๆแต่นานไปมันก็จะดีขึ้นค่ะ
3: ใครอยากจะฝากร้านอะไรยังไงบ้างนะครับร้านของเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยตั้งอยู่ยังไงจุดเด่น
2: ร้านเต่าน้อยลูกชิ้นทอดก็เข้ามาทางเคหะ1หน้าเซเว่นค่ะเลยเซเว่นมานิดนึงลงเนินมาก็อยากมาลองชิมก็แวะมาได้นะคะราคาย่อมเยาไม่ได้มาชิมได้ค่ะ
3: ใส่ความอร่อยความสดความใหม่บ้างครับ
2: ก็ทอดใหม่สดทุกวันค่ะความอร่อยก็แนะนำน้ำจิ้มถ้าคนชอบเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยเราก็มีค่ะ
3: น้ำจิ้มนี้มีแบ่งขายไหมครับแต่ก่อน
2: อ๋อขายค่ะน้ำจิ้มก็จะมีขวดเล็กขวดละ20บาท250 มิลลิลิตรแล้วก็สั่ง ออเดอร์เป็นขวดใหญ่5กิโลหรือว่า5ลิตรอะไรเราก็มีแบ่งขายหมดค่ะสั่งได้ตลอด
3: แล
2: ้
3: วล
2: ู
3: ก
2: จ
3: ีน
2: แ
3: บบนี้สมมติว่ามีคนแบบว่าอยากจะเหมาหรือแบบเอาไปออกโรงค้าอะไรแบบนี้เรารับไหมครับ
2: รับถ้าติดต่อเหมาออกโรงค้าเริ่มต้นขั้นต่ำเนาะนอกสถานที่ก็ขั้นต่ำขอจะเริ่มต้นถ้าไม่ไกลมากก็อยู่ที่ 3,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ถ้านอกสถานที่ก็จะมีค่าน้ำมันนิดหน่อยบวกลบกันไปค่ะ
3: แล้วที่ผ่านมามีติดต่อไปนอกสถานที่ไหม
2: ก็มีค่ะอย่างเช่นไปเลี้ยงโรงทานที่วัดอะไรนะที่วัดวังสับปะรดเอ้ยวัดเขาช่องโกนแล้วก็ที่ระยองวัดอะไรนะว่าส่วนขนุนค่ะก็ไปหลายที่เหมือนกัน
3: ก็คือเราก็รับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเองก็ไปทำโรงทานประจำอยู่ค่ะ
3: ฝากเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมครับ
2: เดี๋ยวสอบถามหรือติดต่อสนใจทั้งน้ำจิ้มและติดต่อออกงานได้นะคะ0854346670ค่ะร้านเต่าน้อยค่ะ
1: และนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างอาชีพนะครับของรายการช่องทางทำกินในวันนี้นะครับคาดว่าหลายคนก็คงจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับในการไปประกอบอาชีพบางคนนะครับอาจจะมาเริ่มขายลูกชิ้นทอดก็ได้นะครับเพราะว่าใช้งบเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างที่พี่อุ้มออกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับร้านพี่อุ้มเองนะครับเขาก็รับออกลงทานด้วยนะครับอย่างที่วัดต่างๆหรือว่ามีงานกฐินนะครับมีงานพระป่านะฮะหรือว่าจะติดต่อไปเลี้ยงเด็กเลี้ยงใครก็แล้วแต่นะครับก็รับงานนะครับออกนอกสถานที่ 3,000 บาทขึ้นไปนะครับต่อ1ครั้งแล้วก็อาจจะมีค่าน้ำมันให้นิดหน่อยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับสอบถามกันไปได้นะครับหรือใครอยากไปอุดหนุนนะครับไปกันได้เลยเคหะ1จันทบุรีนะครับเลยลงเนินไปนะครับเซเว่นที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะถึงร้านพี่อุ้มแล้วนะครับส่วนเซเว่นนั้นอยู่ขวามือนะครับร้านของพี่อุ้มจะอยู่เยื้องๆกับเซเว่นนิดหนึ่งนะครับสอบถามได้นะครับใครที่ไปไม่ถูกนะครับ0854346670อีกครั้งหนึ่งนะครับ0854346670ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมปานชัยสารการครับผู้ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาชิดันเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางสาวสิริยาดาคฤหะอ๋องชาวจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2และรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มีโอกาสเข้าถวายพระบรมศพโดยในครั้งนี้ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัว
2: ดีใจมากๆเพราะว่าครั้งก่อนมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยมารอบที่สองวันนี้ได้เข้าไปได้กราบมีความปลื้มปิติทำด้านหัตถกรรมอยู่นะได้เอาไปใช้ด้านหัตถกรรมปักผ้าปักเลื่อมได้เอาไปใช้เป็นประกอบอาชีพของตัวเอง
1: ขณะเดียวกันด้านของจิตอาสานายวิชิตตานกุลกล่าวว่าตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้วยความเต็มใจเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยช่วยแนะนำเส้นทางจุดให้บริการและจุดขึ้นรถเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3: จิตอาสาภาคประชาชนครับมาบริการประชาชนทั่วไปครับเช่นประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเสร็จจะเดินทางไปตรงไหนต่อเราก็มีการแนะนำของจิตอาสาบริการอยู่ครับก็ดีใจนะครับที่เราได้ทำจิตอาสาเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนะครับเราก็มีการบริการทุกคนทุกชั้นนะครับ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพ และถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดทางด้านการจราจรจุดบริการทางการแพทย์อาสาสมัครจุดประชาสัมพันธ์คอยแนะนำเส้นทางเข้าออกรวมถึงได้จัดพื้นที่รองรับการจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนอย่างยั่งยืนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขผ่านการทำความดีด้วยหัวใจและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาอาชีพและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในงานมีบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การตรวจสุขภาพและการให้บริการปศุสัตว์นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งเรื่องการป้องกันภัยยาเสพติดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาท
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมีนโยบายผลักดันสินค้าโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตผ่าน2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อน One Stop Serviceศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการพัฒนามาตรฐานดีไซน์การสนับสนุนทุนดอกเบี้ยต่ำและการผลักดันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรูปแบบแฟรนไชส์ธุรกิจเพื่อกระจายโอกาสและสร้างความหลากหลายไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าทับซ้อนในตลาดพร้อมเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทหรือรวมทั้งสิ้นกว่า770ล้านบาทภายในงานได้รวบรวมร้านค้าจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยพร้อมเปิดตัว4โซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์และนวัตกรรมไลฟ์สไตล์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและ O-Top Spirits Testing ที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยเพื่อเปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทย O-Top หลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนคนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจเพื่อยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนตนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องก่อนเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพราะการเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลดังนั้นโรงเรียนตนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้กรมอุทยานมีแผนขยายผลการจัดตั้งห้องเรียนรู้เชิงนิเวศตนเดินป่าให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลและส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อไปด้านนางสาวสุดใจสุนชาวลิศผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจัดตั้งโรงเรียนตนเดินป่า10แห่งเพื่อสร้างครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่มีองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเดินป่าตามหลักการไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่รับฟังเสียงสะท้อนเกษตรกรผลักดันกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่อยอดชุมชนยั่งยืน
6: วันนี้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านยางพาราและเยี่ยมชมนิทรรศการต่อยอดชุมชนยั่งยืนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรอาทิปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชลประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัญหาราคาปุ๋ยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งจะได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงการผลักดันอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เรื่องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทิ้งท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่นโมที่ฟักออกเป็นตัวพร้อมเดินทางสู่ท้องทะเลในช่วงค่ำวันนี้โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการและเรียนรู้เรื่องราวเต่าทะเล
7: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าในช่วงเวลา 19:00 น.วันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟือง จากแม่ต่อมาเฟืองแม่นโมโดยครั้งนี้เป็นรังที่4จากทั้งหมด6รังหลังจากทำการเพาะฟักเป็นเวลากว่า60วันโดยกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่าทะเลช่วงค่ำเนื่องจากเป็นการเพิ่มอัตราการรอดของลูกเต่ามาเฟืองจากผู้ล่าตามธรรมชาติทางนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่ามาเฟืองเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาของการปล่อยเต่ามาเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามาเฟืองเช่นการงดใช้แฟลชและแสงไฟทุกชนิดงดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางโดยก่อนการปล่อยเต่ามาเฟืองสู่ทะเลบริเวณชายหาดภายในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจะมีการจัดกิจกรรมเสริมอาทินิทรรศการเปิดโลกเต่าทะเลการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและความสำคัญของชายหาดวังไข่และมีไฮไลท์พิเศษลุ้นเป็น5ผู้โชคดีร่วมปล่อยลูกเต่ามาเฟืองลงสู่ทะเลไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีประกาศปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองพักทางตอนใต้ฮังการีเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศหลังระดับน้ำในแม่น้ำดานูบอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการจากภัยแล้งและคลื่นความร้อนส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ1ใน3ของไฟฟ้าทั่วประเทศต้องหยุดเดินเครื่องเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ตามปกติขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮังการีคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจแตะระดับ42องศาเซลเซียสเทียบเท่าสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูเปิดเผยว่าเกิดเหตุเครื่องบินนำเที่ยวขนาดเล็กลำหนึ่งตกขณะบินเหนือแหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาซึ่งเป็นกลุ่มลวดลายโบราณขนาดมหึมาบนพื้นทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศเปรูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีอิตาลีและสเปน11รายรวมทั้งลูกเรือชาวเปรูอีก2รายทั้งนี้เครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินหลังนักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนเครื่องบินตกและเกิดเพลิงไหม้จนทำให้ทางการไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่แหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเปรูโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนราว 100,000 คนและนิยมชมพื้นที่จากเครื่องบินนำเที่ยวศรีลังกาส่งทหารและหน่วยคอมมานโดพิเศษหลายร้อยนายเข้าควบคุมเหตุจลาจลภายในเรือนจำมหาราตั้งอยู่แถบชานเมืองกรุงโคลัมโบหลังผู้ต้องขังทำลายอาคารหลายส่วนของเรือนจำรวมถึงห้องครัวโรงพยาบาลอาคารฟื้นฟูผู้ต้องขังและศูนย์ฝึกอาชีพส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอีก6รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและทยอยนำกลุ่มผู้ก่อเหตุกลับเข้าห้องขังทางนี้เรือนจำมหารามีผู้ต้องขังราว 4,100 คนซึ่งมากกว่าความจุที่รองรับได้ถึง4เท่าสะท้อนถึงปัญหาความแออัดในเรือนจำของศรีลังกาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางการศรีลังกาประกาศแผนดัดแปลงอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นเรือนจำเพิ่มเติมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลรอบชิงชนะเลิศที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ด เอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองโดยนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของเพชรยะวุฒิชัยปีกจากสโมสรอสัมชัญยูไนเต็ดที่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปคือการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มเพื่อนำทีมแชมป์ทั้ง4กลุ่มไปแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราศัยกรุงเทพมหานครในวันที่22ถึง23สิงหาคม2500

0: ผลงานทัพนักกีฬามิกมาเชียนอาร์ตทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026 The Final อัสสัมชัญ United คว้าอันดับ3รุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองติดตามได้จากรายงาน
1: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชลาไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ปกครองแฟนฟุตบอลและประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อทีมที่เชียร์เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนอย่างเนืองแน่นซึ่งตั้งแต่ก่อนเปิดให้เข้าสนามกองเชียร์จำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเที่ยงพร้อมนำเก้าอี้สนามและพกพาและอุปกรณ์สำหรับพักคอยมาเตรียมตัวรอเข้าชมการแข่งขันรอบสำคัญสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3รุ่นอายุไม่เกิน13ปี BCCFC เอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่ด้วยสกอร์2-0ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะ BU หนอง EFC ด้วยการดวลจุดโทษ3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1สำหรับการแข่งขันรายการ CLO Cup 2026 The Final รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับพระแม่มารีสาธรและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับโรงเรียนการทรารมปุริมปราศภาภาครายงาน
0: แกรี่วานกรรมการผู้จัดการไฮร็อกเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกไฮร็อกเดินหน้าขยายตลาดเอเชียเตรียมจัดการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 22,000 คนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมพร้อมเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่กำลังเติบโตในประเทศไทยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่2ของปีหลังการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองซานติอาโกประเทศชิลีเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่6ถึง16สิงหาคมนี้โดยว่าที่ร้อยตีธนกฤตอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักตบชุด U17 นี้เก็บตัวมานานพอสมควรเตรียมการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของสมรรถภาพและเบสิกต่างๆและรวมทีมกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมค่อนข้างมากขณะที่จามิกรแคนแก้วนักตบสาว U17 ไทยกล่าวว่ารายการนี้ทุกคนเตรียมทีมมาอย่างดีและจะทำให้เต็มที่ตั้งเป้าจะขึ้นโพเดียมให้ได้สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับชิลีตุรกีอียิปต์สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเช็กโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับตุรกีในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 4:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิชคาดนาครายงาน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมา

0: นะให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
2: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
1: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
2: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
1: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
2: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: อนาคตมีแค่2ทางคุณจะเปลี่ยนหรือรอให้โลกเปลี่ยนคุณ2ผู้ดำเนินรายการคุณสุทธิชัยหยุ่นและคุณวิกรมกลมอดิษฐ์จะพาคุณไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในรายการโลกเปลี่ยนสีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
2: รัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
3: เป็นรัสเซียนี่เจ้าตำรับแล้วรัสเซียนี่นะ
2: ตอนนี้เดี๋ยวคอมมิวนิสต์เหมือนกัน
3: คอมมิวนิสต์เหมือนกันเท่านี้คนที่เรามาดูคุณทิชัยยังจำได้ไหมว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยที่เราไปในประเทศจีนตอนนั้นจีนก็จนใช่หรือเปล่า
2: ใช่
3: แต่ทำไมตอนหลังทำไมจีนเขาเรียกว่าพัฒนากันรวดเร็วอย่างนี้ล่ะใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาไม่เอาแล้วไอ้จีนรุ่นเก่าอ่ะ
2: คอมมิวนิสต์เก่ากับคอมมิวนิสต์ใหม่ต่างกันยัง
3: ก็ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นมาทุกอย่างนี่จะเป็นของรัฐหมดไง
2: ใช่
3: ใช่ไหม
2: ใช่
3: ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยเขาก็เปิดเอกชนนะหรือรัฐวิสาหกิจไปทำกันเองฉะนั้นวันนี้จีนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์โบราณที่บอกว่าทำแล้วเป็นของคอมมูนใช่ไหมคุณวิชัยจำได้ไหม
2: คอมมูนทุกคนอยู่ตรงส่วนกลาง
3: ผมมองว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าไม่มีความเป็นเจ้าของเนี่ยฉะนั้นเมื่อความไม่เป็นเจ้าของเนี่ยทุกคนก็ไม่ขยันก็ไม่แอคทีฟไม่อะไรต่างๆสมัยเลนินสมัยใครต่อใครนั่นเขาบอกว่าเอ้ยเป็นของคอมมูนเป็นของส่วนรวมแล้วเราทำก็ทำให้กับส่วนรวม
2: ใช่
3: จะมาฉะนั้นสมัยโบราณพวกคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่ค่อยพัฒนาก็จนยังไงก็จนอย่างนั้นที่จริงเนี่ยอำนาจของรัสเซียเนี่ยเมื่อก่อนนี่ถือว่าดีมากนะโหยิ่งใหญ่สหภาพโซเวียตเนี่ยแต่สหภาพโซเวียตเนี่ยมีการปกครองเป็นแบบคอมมูน
2: ใช่
3: เห็นไหมฉะนั้นทุกคนก็ว่าทำได้เท่าไหร่จะมาก็ได้เท่านั้น
2: ไม่มีแรงจูงใจ
3: ไม่มีแรงจูงใจคราวนี้จะขยันยังไงว่าก็ไม่มีประโยชน
2: ์
3: เพราะว่าทุกอย่างเป็นของรัฐหมด อันนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าที่ตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงมาก็จะเป็นอย่างนั้นพอเจิ้งเฉาผิงมาเจิ้งเฉาผิงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยุโรปนะที่เขาไปทำงานเขาไปเรียนมันทำไมเจริญเอาเจริญเอาเพราะเขาเห็นว่าโอ้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของบริษัทของห้างร้านของธุรกิจต่างๆฉะนั้นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ทำให้ผู้คนเขาขยันไง
2: ใช
3: ่คุณสุริชัยลองเห็นว่าถ้าประเทศไทยนะเป็นแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยเราจะเจริญเติบโตมาได้ดีไหมจะมาเพราะทุกคนก็จะมีความรู้สึกเช้าชามเย็นชามแล้วก็ว่าไม่ต้องขยันว่าก็มีกิน
2: ใช่
3: ฉะนั้น
2: คอมมิวนิสต์ไม่สำหรับประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์นั้นยาก เพราะว่าคุณชัยคฤห์ปราโมทย์จะเป็นนายกไปเจอเหมาเจ๋อตุงเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกท่านประเทศไทยนะไม่มีใครเป็นคอมมิวนิสต์เพราะประเทศไทยไม่ขยันเท่ากับจีน
3: วันนี้ใช่หรือไม่ว่าอันนี้มันโดยเป็นคนนะถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะเอื่อยๆเฉยๆใช่ไหมขนาดคนรัสเซียในสมัยเก่าเขาก็เข้มแข็งแข็งแรงนะเขาไปยึดมองโกเลียเขาไปลบกับญี่ปุ่นนะเขาไปยึดยุโรปตะวันออกเขาเข้มแข็งแข็งแรงนะใช่ไหมแต่พอเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วเขาก็ GDP ตกต่ำคนไม่ขยันตรงเนี้ยมันก็เลยเห็นกลายเป็นว่าคอมมิวนิสต์ในอดีตเอากอร์บาชอฟกอร์บาชอฟเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมรัสเซียถึงไม่เจริญก็เพราะว่าระบบความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยในตะวันตกเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านประชาชนมีความขยันที่จะไปทำมาหากินฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่สำเร็จของคอมมิวนิสต์เก่าคุณวิชัยเห็นด้วยไหม
2: ใช่ใช
3: ่พอเติ้งเสี่ยวผิงมาปั๊บเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้ละถึงให้คอมมิวนิสต์เก่านะปกครองประเทศจีนไปนี่เขาคิดว่าประเทศจีนนี่หงำเหงือกใช่ไหมเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันจะทำยังไงให้ประเทศจีนเขาแอคทีฟต้
2: ม
3: เสี่ยวผิงก็แน่นอนก็เอาไอ้ระบบนะที่จะให้เป็นเสรีภาพในการที่จะทำธุรกิจก็คือเปิดให้กับต่างประเทศเนี่ยเอ้ยเขามาลงทุนเขามาลงทุนในประเทศจีนต้
2: ม
3: เสี่ยวผิงเขาก็กลัวนะว่าความคิดของคนจีนที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์โบราณนั้นยังเยอะ
2: ใช
3: ่ใช่ไหมต้องเฉาผิงเขาก็เอ้ยบัวอย่างนั้นเอาไปเอาที่หนึ่งไปทำดีกว่าไปเอาทำที่เซินเจิ้นก่อนว่าได้เรื่องไหมถ้าไม่ได้เรื่องก็ทำไมเอ่ยก็อยู่แค่ที่เซินเจิ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์เริ่มเปิดประตูตรงนั้นน่ะมันทำให้ต่างชาตินั้นเอาเทคโนโลยีเอาเงินทุนเอาการบริหารแล้วก็เอาการตลาดเข้ามาฉะนั้นเมื่อมันมีอย่างนี้เข้ามาปุ๊บเซินเจิ้นก็เปลี่ยนแปลงจากที่ไม่แอคทีฟเหมือนในอดีตเพราะเซินเจิ้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะประมงธรรมดาพอมีโรงงานมาตั้งนะมีต่างชาติเอาเทคโนโลยีมาให้เอาการบริหารแบบมืออาชีพก็กลายเป็นว่าไอโรงงานอันนี้มันก็ทำได้โดยเฉพาะค่าแรงประเทศจีนต่ำ
2: ใช
3: ่ตอนนั้นก็ทำให้สินค้าจีนนั้นเริ่มขยายตัวเริ่มที่จะประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็ค่อยๆขยายจากเซินเจิ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไปตามแนวของมหาสมุทรแปซิฟิกฉะนั้นเมืองต่างๆที่ริมมหาสมุทรก็เป็นแบบเซินเจิ้นนะตั้งแต่ไม่ว่าจะกวางโจวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไปถึงเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปถึงแถวตอนเหนือฉะนั้นตอนนั้นเขาก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าอันนี้เนี่ยความเจริญความแอคทีฟของคนเนี่ยมันต่างกับคอมมิวนิสต์เดิมเนี่ย
2: คุณวิกรมคิดว่าถ้าเหมาเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือโฮจิมินห์กลับมาเกิดเหมากลับมาเกิดเห็นเมืองจีนตัวเองเป็นอย่างนี้โฮจิมินห์เห็นเวียดนามเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งสองท่านจะคิดยังไง
3: เฮ้ยหัวไม่ได
2: ้หัวไม่ได้ให้ประเทศหัวมาเป็นอย่างนี้นี่หว่านี่มันทุนนิยมนี่หว่าใช่ไหม
3: ช็อกซีนีมาสมัยก่อนนะคุณวิชัยโอ้โหคนนี่ลำบากนะคุณวิชัยจำได้ไหมส่งเงินไปสักร้อยเหรียญเนี่ยโอ้คนมันทะเลาะกันทั้งครอบครัวเห็นภาพเดี๋ยวนี้นะส่งไปหมื่นเหรียญไปดูเหอะมันยังเฉยๆเลย
2: ทีนี้ก๊อกซินิม่าแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาและโฮจิมินห์ไม่มองเห็นโลกจะเปลี่ยนขนาดนี้หรือยังไงตอนน
3: ั้
2: น
3: แน่นอน
2: เขาต้องการประเทศเขาเป็นอะไรทั้งเหมาและทั้งโฮ
3: เขาก็อยากให้ประเทศเขาเข้มแข็งอยากให้พวกประเทศเขาเจริญในแง่อุตสาหกรร
2: ม
3: วันนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการค้นคว้าและวิจัยเรื่องของพืชผักผลไม
2: ้
3: ดอกไม้ประเทศจีนไปไกลมากไกลที่สุดแล้วถามว่าเมื่อก่อนนี่สมัยเหมาสมัยโฮจิมินห์เป็นยังไงไม่มี
2: เราตอนนั้นทำสงครามเนี่ยเหมาก็ต้องสู้รบกับใครต่อใครโฮจิมินห์ก็ต้องสู้กับอเมริกาใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีเวลาคิดหรอกว่าบ้านมันจะไปทางทิศทางไหน
3: แต่เมื่อจบสงครามเกาหลีแล้วใช่ไหมจบสงครามกลางเมืองแล้วใช่หรือเปล่าทำไมคนจีนยังจนอยู่จนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ย มาปรับเปลี่ยนระบบคนจีนก็เริ่มที่จะมีเงินมีอันจะกินเมื่อก่อนคนจีนนะหน้าหนาวหนาวตายนะแล้วหน้าร้อนเนี่ยก็อดตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินใช่ไห
2: ม
3: วันนี้มีไหมผมไปเนี่ยผมยังไม่เห็นขอทานเลยสักคนหนึ่งนะคนดวงใจเมื่อก่อนเนี่ยขอทานเต็มไปเลยการที่ไม่มีขอทานนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีใช่ไห
2: ม
3: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมายอมรับกันสองอย่างนะว่าประเทศเนี่ยมันจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีเสถียรภาพข้อแรกเลยถ้าไม่มีเสถียรภาพนักเลงยังครองเมืองนะแล้วก็ข้าราชการก็ยังเป็นนักเลงนะแล้วยังมีพระบางองค์ เป็นนักเลงอีก ประเทศมันจะสงบได้ยังไงประเทศจะมีเสถียรภาพไหมกี่หรอก
2: พระเมืองจีนก็โกงแม
3: ่แน่นอน
2: แน่นอนนี่ยังโกง
3: นั่นแน่นอนแต่ยังว่ามากกับน้อยเท่านั้นเองหลวงพ่อวัดเซาหลินตอนนี้ก็ไปนั่งสวดมนต์อยู่ในคุก
2: นั่นแหละ
3: ครับแต่พระของเรานี่ไปสวดมนต์ในคุกมีกี่คนน่ะใช่ไหมล่ะแล้วพระไทยนี่แพ้สีกาเป็นหลักเลยนะนะสีกานี่ก็ชอบพระ
2: อ
3: ้
2: าวได้เงินแม่ ทีนี้อยากให้เปรียบเทียบคอมมิวนิสต์ใหม่ของรัสเซียกับเกาหลีเหนือทำไมไม่ดีเหมือนจีนกับเวียดนาม
3: ยังเป็นของเก่าอยู
2: ่
3: เพราะว่าดูที่อย่างกับเกาหลีดีกว่าเกาหลีมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมล่ะ
2: เกาหลีเหนือ
3: มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมเปิด เสรีในการที่จะให้คนเกาหลีเป็นเจ้าของบริษัทอย่างกับเกาหลีใต้ไห
2: ม
3: ไม่มีรั
2: สเซ
3: ีย
2: มี
3: เอกชนแต่ก็ไม่คนรัสเซียนี่ก็แปลกนะคุณฤทธิชัยคุณฤทธิชัยตั้งแต่อายุเด็กมาถึงวันนี้เนี่ยคุณฤทธิชัยเคยใช้สินค้าที่ทำโดยรัสเซียมีอะไรบ้าง
2: ไม
3: ่ผมจะบอกให้หน่อยดิ
2: มาไม่ถึงเมืองไทยนี่วัดก้า
3: ดีวัดก้าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
2: คาเวีย
3: คาเวียแล้วมีอะไรอีกไห
2: มเท่าที่จำได
3: ้วัดก้ากับคาเวียเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้ให้ประเทศนะอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนรถนะมีครั้งหนึ่งนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตลกคือคนรัสเซียเนี่ยเขาไม่ซื้อรถรัสเซียใช้
2: เ
3: ขาจะซื้อรถเซคันด์แฮนด์ของญี่ปุ่นไปใช้เพราะรถญี่ปุ่นเนี่ยไปคนญี่ปุ่นเขาก็ซ่อมให้ดีนะรถเซคันด์แฮนด์แล้วก็ขายมาที่รัสเซียราคาพอๆกับรถรัสเซียคันใหม่ๆเลยนะ
2: ว้าวนั่นเลยเหร
3: อแล้วมีวันหนึ่งปูตินเนี่ยเขาก็อยากจะโปรโมทรถรัสเซียนะเขาก็ให้ทีวีเนี่ยถ่ายเขาก็เดินไปก้าวอ้าวอ้าวอ้าวเข้าไปถึงปั๊บก็เปิดประตูเข้าไปสตาร์ทเครื่องสามไลฟ์นะถ่ายทอดสด สวยกอดโอ้โห
2: เจ๊งเลย
3: เสียฟอร์มเจ๊งเลยปรากฏว่ารถจีนเข้าไปขายแทนที
2: ่
3: เออรถจีนก็ราคาถูกเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเห็นไห
2: ม
3: เอ้าทำไมรัสเซียถึงไม่ได้เป็นแบบจีนในเมื่อคนรัสเซียก็ฉลาดคนรัสเซียทำเรื่องอาวุธทำเรื่องอวกาศทำเรื่องเรือดำน้ำเทคโนโลยีดีมากเลยแต่คนรัสเซียเนี่ยตลกอยู่เรื่องนะคุณวิชัยทำเซนลีไม่ค่อยเป็น
2: รัสเซียนี่แหละ
3: อยู่ในนิคมผมนะเขาก็มีคนรัสเซียมาอยู่เมืองไทยเยอะใช่ไห
2: ม
3: เขาก็ไปเช่าโรงงานสำเร็จรูปในนิคมผ
2: ม
3: เช่าไปแล้วโดยที่ก็ลงทุนไปแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร
2: เอาเลย
3: ก็เจ๊งประมาณปีกว่า
2: เขาเช่าไปทำไมแต่เขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
3: นี่ไงผมก็ยังงงงเลยนะผมยังโกงอยู่เลยว่าแล้วก็ไม่มีใครในนิคมเราเนี่ยเป็นชาวรัสเซียเลย
2: ไม่มี
3: ถ้าเกิดคนรัสเซียหัวเซงลี่อย่างคนจีนและคนเวียดนามรัสเซียตอนนี้นะยังมีพื้นที่ตั้ง17ล้านตารางกิโลเมตร
2: ที่เขาเยอะ
3: แก๊สก็เยอะแก๊สก็เยอะน้ำมันเอ่ยแร่ธาตุอะไรต่างๆโอ้โหนี่นะถ้าปล่อยคนจีนเข้าไปอยู่ในรัสเซียสักร้อยล้านคนนะโอ้รัสเซียนี่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นต้นฉบับของคอมมิวนิสต์แต่รัสเซียก็มีโครงสร้างที่แบบไม่ใช่เป็นนะเอ็นเตอร์เพเนอร์หรือนักธุรกิจหรือหัวเซงลีไอ้ตรงนี้คนจีนกับคนเวียดนามเนี่ยหัวเซงลีนะคุณวิชัยคนจีนเนี่ยคุณสุริชัยเห็นคนจีนนั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆไม่ทำอะไรดูมอเตอร์ไซค์กับรถวิ่งไปวิ่งมาคุณสุริชัยไปเมืองจีนเคยเห็นคนจีนทำอย่างนั้นไหม
2: เออไม่มี
3: แต่พี่ไทยเราเยอะนะพี่แกกลางวันไม่มีอะไรทำเนี่ยแกก็นั่งรถวิ่งไปวิ่งมา
2: แล้วเศรษฐกิจเสียดีได้ยังไงถ้าอย่างนั้น
3: ก็สิ่งที่รัสเซียอยู่ได้ทุกวันนี้คือแก๊สรัสเซียเนี่ยเซ็นแก๊สสัญญาฉบับหนึ่งนะกับจีนนี่500,000,000,000 เหรียญนะแล้วก็มีพวกน้ำมันมีพวกเกี่ยวกับแร่ธาตุแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม
2: ้
3: เพราะป่าในรัสเซียนี่เยอะมาก
2: เยอะมาก
3: ฉะนั้นพวกนี้ถามว่ารัสเซียเนี่ยต้องมีผลิตอะไรยังไงบ้างก
2: ็
3: เจาะก็จะได้แก๊สน่าได้น้ำมันเห็นไหมแล้วก็ส่งออกแล้วลูกค้าที่รัสเซียชอบที่สุดเลยนะคือจีน
2: ลูกค้าจีนรัสเซียชอบ
3: แต่ลูกค้ายุโรปเนี่ยรัสเซียกลัวจะตลบถูกตลบหลังอยู่เรื่อยไงจำได้ท่อแก๊สไหม
2: ใช่
3: ที่ถูกระเบิดอ่ะ
2: ใช่
3: ดังนั้นพูดไปพูดมาก็คือคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือที่จีนกับเวียดนามส่วนที่อื่นคนที่อื่น
2: เกาหลีเหนือคิวบา
3: เห็นไหมดูสิคิวบาเนี่ยก็จะขายแต่ซิก้าแล้วซิก้าเนี่ยจะมีคนจะกี่คนไปสูบแล้วไอ้ที่บอกว่าเอาน่องสาวเอาอะไรมานะเอาเหงื่ออันนั้นมาเพื่อจะทำให้ไอ้ซิก้าเนี่ยมันมีรสชาติพิเศษปรากฏว่าผมไปฟังคนคิวบาแล้วเขาบอกโน่อันนี้เลยสาวที่ไหนมันจะเอาไอ้อะไรนะหน้าตักมาให้มาม้วนไม่มีเขาบอกไม่มีหรอกไอ้เราก็สูบซิก้าแล้วก็จะต้องคิวบาเพราะคิวบาเขามีพันธุ์พิเศษฉะนั้นคิวบาเป็นไงก็ยังจนรัสเซียก็ยังไม่ได้จดไม่ได้รวยเห็นไหมเกาหลียิ่งอ้วกเพราะเฮียคิมแกก็วันทั้งวันแกก็จะคิดว่าว่าจะทำยังไงให้อ้วนนี่เข้มแข็งใช่ไหมยังอื่นเนี่ย
2: ใหม่คอมมิวนิสต์ใหม่ถ้าใช้ไม่ถูกก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กเสมอไป
3: แต่ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ต้องมีหัวเซิงลี่ด้วย
2: เห็นไหมกับเวียดนามนี่เขาหัวเซิงลี่อยู่แล้วใช่ไหม
3: คุณสุทธิชัยดูคนเวียดนามสิแล้วดูแววตาเขาสิเห็นไหมเขาขยันแล้วเขาจริงจังมากตอนนี้ข้าราชการเวียดนามนี่โอ้โหผมไปเจอเขานะเนี่ยไปเจอแต่ละคนแต่ละคนนี
2: ่
3: โอ้โหทำไมแกหัวดีอย่างนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ถูกจับเข้าคุกไปแล้วประมาณ 4-5,000 คนนะเกี่ยวกับขี้โกงอ่ะเวียดนามตอนนี้จับกันหูดับตับไหมโดยที่เขาก็ประกาศผู้นำบอกเอ้ยหรือจะต้องโตเท่านี้นะแล้วหรือจะต้องลดข้าราชการเท่านี้นะโอ้ยิ่งทำให้คนเวียดนามนี่ทำไมคำบักคำเม
2: ่
3: นแล้วมันมีอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยหรือต้องไปอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้วในจังหวัดนั้นเนี่ยหรือต้องทำเรื่องเศรษฐกิจให้มันโตแบบเต็มที่เลยเนี่ยยังไงสมมติว่าเดี๋ยวผมไปที่ฮาลองมาเนี่ยเขาบอกว่าฮาลองตอนนี้รายได้ต่อหัวผมก็ยังไม่ได้ไปเปิดไอ้แชท GPT นะเขาบอกว่าตอนนี้รายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปี10,000 เหรียญประเทศไทยนี่ยังไม่ถึง 8,000 เลยเออเขาปั๊ม10,000 เหรียญแล้วที่ฮาลองผมถามว่าให้เราทำได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยฝีมือคราวนี้พอฝีมือเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณทิชัยจำได้ไหมเนี่ยยกจินน่ะฟาร์มันจินน่ะเขาเนี่ย
2: เวียดนาม
3: เขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ฮาลองและผมก็ไปเจอเขานะตอนนั้นผมว่าทำไมคนนี้มาเคาะประตูผมเรื่อยเลย
2: เคาะประตู
3: เคาะประตูรถเลยเพราะว่าตอนนั้นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอให้ผมไปเป็นเขาเรียกว่าทูตนะสัมพันธวะไมตรี
2: โยทูตพิเศษเลยนะโอ้โห
3: เออใช่ฉะนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็ส่งจดหมายให้กับทุกสถานทูตสถานทูตต่างๆเขาก็เห็นแล้วเส้นทางผมจะเดินทางนี่ไปที่ไหนนะเขาก็แจ้งไปในแต่ละจังหวัด
2: ล่วงหน้าเลยรู้วันนี้นะมาแล้วนั่นสถานทูตพิเศษประจำประเทศไทยวิกรมฉะนั้นไปคารวะซะ
3: ไปถึงกับคาราวะเขาก็ถามมาดูหน้าตาสิว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงนะแล้วนั่งรถบ้านมาเอ้ยกินอยู่ยังไงเอ้ยผมไปเจอเนี่ยตอนนั้นแกเป็นเลขาธิการพรรคผมก็เอ๊ะทำไมคนนี้หัวแกแปลกๆวะไม่เหมือนข้าราชการธรรมดาปี2012เสร็จแล้วแกก็มาบอกผมไอ้หรือเอาไหมไอ้ที่ดึงดวงมองไปข้างหน้าเนี่ยหรือเนี่ยหรือเอาไหมว่ายกให้หรือผมมองหน้าตาแกนะเฮ้ยหรือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์หรือพูดซีซัวได้หรือเปล่าไม่ว่าพูดจริงคุณชัยเชื่อไหมเขายกพื้นที่ตรงนั้นให้ผม58 ตารางกิโลเมตร
2: โอ้โห
3: แล้วเสร็จแล้วผมก็ไปพัฒนาเป็นนิคมยังไม่ทันเท่าไหร่เขาก็ถูกย้ายเข้าไปที่ฮานอยแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีอยู่2กระทรวง
2: เลื่อนตำแหน่ง
3: สุดท้ายเลื่อนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นตัวอย่างที่วันนี้ข้าราชการผู้นำในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องทำไมเอ่ยนะเรียนแบบนายกจินด้วยการสร้างผลงานสร้างเม็ดเงินในการลงทุนนี่แหละครับทั้งเวียดนามทั้งจีนเขาจะใช้วิธีให้ผู้นำเนี่ยเอามณฑลนั้นไปแล้วไปทำให้ดูว่ามีผลงานยังไงบ้างไหมนี่แหละครับเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ทำให้ประเทศจีนเจริญเติบโตมาได้อย่างทุกวันนี้ครับคุณสุทธิชัย
2: นั่นเลยนี่เราวิเคราะห์ได้ชัดเจนฉะนั้นคอมมิวนิสต์ใหม่ก็ไม่ใช่ดีเสมอไปถ้าไม่มีการบริหารจัดการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและสำคัญคือปราบคอร์รัปชันและให้มีการสร้างเทคโนโลยีมีการวิจัยพัฒนา R&D อย่างจริงจังใช่ไหมครับนี่เลยครับต้องขอบคุณมากครับคุณวิกรมวันนี้หัวข้อทันสมัยวิเคราะห์ให้เห็นว่า คอมมิวนิสต์ใหม่กับคอมมิวนิสต์เก่าแตกต่างกันอย่างไรจิตวิญญาณของเหมาเจ๋อตุงโฮจิมินห์วันนี้ตื่นขึ้นมาคงช็อกซีนีม่าอย่างที่คุณวิกรมบอกแต่ก็คงจะดีใจนะว่าเฮ้ยเหมาไม่เคยคิดว่าจีนวันหนึ่งจะแซงอเมริกาในด้านหลายๆด้านได้พร้อมๆกันโฮจิมินห์ก็ไม่เคยนึกว่าเวียดนามวันหนึ่งจะกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเพราะเศรษฐกิจขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
4: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์สร้างตัวเด็กที่ไม่ควรหมอบข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
6: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แล้ว3รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอเธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบได้แล้ว3รายด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่อำเภอตากใบติดตามสถานการณ์และบัญชาการอย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชวันอำเภอตากใบเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายพร้อมร่วมวางแผนปฏิบัติการกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้ยังระดมกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม54นายตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนใน7โซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันและตำบลศาลาใหม่เพื่อสกัดเส้นทางหลบหนีโดยความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก2รายหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกระชับวงล้อมและเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและแจ้งเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประกาศปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณเส้นทางบ้านเกาะสวาดแยกสะปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและติดตามผู้ก่อเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดา36ในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเพลิงได้ลุกลามโรงแรมและคอนโดใกล้เคียงเสียหายรวมกว่า30ห้อง
11: ผลการตรวจสอบเพลิงไหม้ภายในร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดาภิเษก36พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทประกอบกิจการอู่รถยนต์และคัดแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์โดยเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์ที่อยู่ระหว่างการคัดแยกชิ้นส่วนได้รับความเสียหายทั้งหมดก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง2แห่งประกอบด้วยโรงแรมได้รับความเสียหายบริเวณชั้น2จำนวน12ห้องแบ่งเป็นห้องที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด1ห้องและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน11ห้องส่วนอาคารคอนโดมิเนียมรัชดา32ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน25ห้องรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ350ตารางวาทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจุดต้นเพลิงหรือสาเหตุที่แน่ชัดได้เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้อย่างมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล2เร่งรวบรวมหลักฐานเหตุเพลิงไหม้ก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนพันตำรวจเอกอาทิตย์พรมนอกผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ได้เนื่องจากข้อมูลและคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุยังมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นพนักงานสอบสวนจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถสรุปหาสาเหตุของเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและรอบคอบรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

ังของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ฝันถึงความดีจะไม่มีที่จะให้เห็นได้ความดีแม้จะต้องเข้าไปในสถานที่ที่ต้องให้ในสำนึกผิดตัดสันดานหรือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดก็ไม่อาจที่จะเยียวยาต่างๆได้และออกมาก็ทำความเลวแล้วก็สร้างความสะเทือนใจแล้วก็โดยเฉพาะคดีสะเทือนขวัญก็เป็นเรื่องที่น่าประหวั่นพันพึงกับบรรดาสตรีชนทั้งหลายซึ่งคงจะไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าสองคนนี้ที่เป็นเดนมนุษย์ทั้งหลายที่ออกมาแล้วก็มาเข็นฆ่าแล้วก็มีก่อนหน้านี้ถึงอีก3ศพนะครับหลังจากที่ฆ่าเด็กรัสเซียไปนี่นะครับ2คนแล้วก็มามีคนไทยทั้งคายกครัวฝังดินไว้มันโหดร้ายมากนะครับแล้วก็มันคือก็จากที่เห็นที่เป็นข่าวแล้วก็ติดตามข่าวแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าการปัจจุบันนี้ในการไปติดคุกมีการเข้าไปอยู่ในเรือนจำให้ไปสำนึกผิดหรือว่าอะไรนี่มันเป็นยังไงกันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ขนาดนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นจากที่ว่าเขาส่องไว้พฤติกรรมถึงว่าครอบครัวที่ผ่านมามีการใช้ความรุนแรงแต่มันก็คงจะไม่ได้เป็นทั้งหมดเพราะว่าคนที่เขาเคยได้ประสบเรื่องการมีสภาพทั้งจิตใจอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ไขหรือเยียวยาหรือว่าอาจจะต้องยับยั้งชั่งใจแล้วมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงพฤติกรรมกันไปแต่ที่แน่ๆคือมันน่าประวัติพันพรึงโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอย่างนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพิญโยรุ่งสมัยนะคุณสุวิศมนัสควบคุมเสียงก็เลิกงานที่เป็นงานของมาริโฮน่าที่จากการเขียนของนักเขียนสิไรผู้ล่วงลับไปนักเขียนหนุ่มตลอดกาลกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็วันที่6สิงหาคมนี้เราก็จะได้พบกันในทนดนตรีไลฟ์ครั้งสุดท้ายที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ตรงวิภาวดีรังสิตที่เราได้ทำหน้าที่กันมา3ปีแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์แล้วนะครับจะมีอีกหรือไม่ยังไงก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้นะครับให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะท่านรองอธิบดีเฉลิมวัฒน์บุญชวลิตรองบิ๊กที่มาดูทุกครั้งแล้วก็ให้ทนดนตรีได้ทำงานยืนมาถึงครั้งนี้ก็บอกว่าอยากจะให้เดินหน้าเดินทางกันต่อนะครับกำลังหางบประมาณทั้งทางราชการหรือทางอื่นๆที่จะสามารถจะสนับสนุนในการเดินทางนั้นทำงานได้ต่อเนื่องไปในปีต่อไปแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะนะครับได้บรรลุความสำเร็จแค่ไหนแล้วแต่ทางนโยบายผู้บริหารแล้วก็ทางงบประมาณต่างๆของทางจากทางราชการหรือจากทางหน่วยงานอื่นๆที่จะสนับสนุนให้กับทางค่าใช้จ่ายของการเดินทางการทำงานให้กับทนดนตรีไลฟ์กันต่อไปแต่ถ้ายังไม่ได้จัดทำก็ยังมีรายการที่เป็นบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ที่ยังไม่ได้ออกอากาศหรือว่าออกอากาศอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะนำมาทำเป็นไฮไลท์ตัดต่อแล้วก็ทำเป็นรูปแบบรายการที่จะออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ติดตามกันได้นะครับส่วนทางวิทยุก็คงจะได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปสำหรับทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452แล้วก็ทางไลน์ที่เข้ามาแล้วในขณะนี้แล้วก็รวมไปถึงทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งกันมาให้สำหรับลิงก์กันขอเพลงกันมาก็ให้กันครั้งละ2เพลงต่อ1ท่านนะฮะส่วนทางออนไลน์ก็สามารถจะฟังได้นะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยทั้งออนไลน์ได้ด้วยครับก็ทุกช่องทางนะครับในการที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสารออกไปให้มากที่สุดสำหรับการทำราย
ายการบทเพลงเพื่อชีวิต31ปีของทนโทดนตรีก่อนที่จะอำลาในช่วงเกษียณราชการก็จะอำลาเฉพาะราชการแต่ว่าทางรายการก็คาดว่าคงจะได้ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับจากคนเลวแล้วนะฮะก็มาถึงบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับวงมิจฉาชีพนะครับแต่เขาก็มีถึงเป็นมิจฉาชีพเป็นมีอาชีพที่ผิดกฎหมายแต่เขาก็ยังมีสำนึกในความเป็นผู้คนอยู่เหมือนกันก็คือไม่ฆ่าเด็กและผู้หญิงมือปืนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับผมพิยรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงนะครับ 3:29 กับเพลงสายเกินไปวงโฮปก็คิดถึงคนที่ทำหน้าที่ทั้งนะครับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามเราอาชญากรรมอาชญากรทั้งหลายเราก็ครอบครัวเบื้องหลังเขาก็แทบจะไม่มีเวลาฉะนั้นเมื่อครอบครัวไม่มีเวลาหรือว่าเสาหลักต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วอาจจะต้องสูญเสียไปก็เหลือแต่คนที่อยู่ข้างหลังนะครับก็แน่นอนชีวิตวัยเด็กชีวิตของลูกๆก็ต้องเคว้งคว้างนะครับว่าไม่ได้ดูรับการดูแลหรือมีการให้คำชี้แนะแนวทางให้ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก็ได้เห็นได้ยินอยู่เสมอๆนะครับก็เราเป็นห่วงด้วยเพราะท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้นะฮะเมื่อวานคืนนี้ก็เห็นวันดึกตื่นกันดื่นก็โอ้โหตลอด24ชั่วโมงนะครับเข้าไปที่มีคนที่ไปยิงที่วัดแล้วก็ไปกบดานหลบอยู่ในที่พักแล้วก็แฟนสาวแล้วก็ยิงตัวตายไปอันนี้ก็น่ากลัวอีกอันก็เป็นอีกข่าวนึงที่สะเทือนขวัญอีกเหมือนกันครับก็มีข่าวที่รุนแรงทั้งนั้นเลยนะฮะสาเหตุทั้งการมีความรุนแรงกันมากขึ้นนั้นก็คงต้องดูว่าในยุคปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรสภาพสังคมสภาพของการดูแลซึ่งกันและกันหรือว่าสภาพจิตใจนั้นเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปมากมายแค่ไหนแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็อะไรที่จะผ่อนคลายให้ได้รับความสบายใจเราก็ยินดีที่จะนะฮะทำให้อย่างเช่นถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาถึง3ปีแล้วก็จะอำลากันในวันที่6สิงหาคมนี้ในถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านอกจากจะมาแสดงแล้วทางมาริโฮน่าอาจารย์ไข่ก็เลยนัดพิสันมาโนพุทธานะว่าทราบว่าผมเชิญพิสันมาโนพุทธานจะมาเป็นผู้ที่กล่าวนำการเข้าการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะครับเพราะว่ามาริโฮน่าจากใต้ดินขึ้นมาสู่ดวงดาวเนี่ยก็จากส่วนหนึ่งจากที่ได้พิสันนะฮะจาก Milestone Record ที่ได้เข้ามาให้การดูแลทางด้านสังกัดของ Milestone แล้วก็มีช่องทางในการที่จะสื่อสารทั้งก็เคยได้พามาริโฮน่ามาสัมภาษณ์ในรายการด้วยก่อนหน้านั้นที่เคยสัมภาษณ์สี่คนมาริโฮน่าตั้งแต่ชุดดั้งเดิมตอนเป็นใต้ดินแล้วก็หลังจากเข้ากับไมสโตนแล้วก็ได้เคยมาสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งเสียดายครั้งนั้นไม่ได้มีการคือยังไม่มีกล้องในมือถือเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีกล้องถ่ายภาพโดยคนตื่นใจก็จะทำงานในเมืองทีมงานก็จะเป็นคนถ่ายภาพไว้เสมอแล้ววันนั้นครั้งนั้นทำไมเราไม่ได้ถ่ายภาพไว้เลยก็ไม่ทราบได้นะฮะทั้งสี่คนมาริโฮน่าที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมที่อยู่ในชุดใต้ดินเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ได้เก็บภาพไปเลยเสียดายเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากพิสันมาโนดแล้วก็ยังมีศิลปินที่เคยร่วมงานกับมาริโฮน่ามาร่วมงานด้วยพี่ฟุตบาทจะมาเป่าเมาส์ในเพลงหัวใจพรีโชนะครับพรีโชนะฮะส่งออกเสียงนี้ปะพรีโชเสียงก็แปลกๆดีแล้วก็ จะมีอีกหลายท่านนะครับก็เชิญอาจารย์ยงยุทธดำขวานเหมือนกันนะฮะก็ยังไม่ทราบว่าจะมาได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอีกหลายๆศิลปินที่กำลังจะทยอยกันมาเพื่ออำลาให้กับทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับวันนี้มีทางเพจก็เอามาทางไลน์บอกว่าเมื่อวานเห็นผมพูดถึงเพลงของวงฟูนันก็เลยจะขอเพลงจิ้งหรีกับดวงดาวของฟูนันผมก็เอ๊ะมันไม่ผมเพิ่งว่าผมอะไรอะจำผิดหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะตกข่าวไปว่าเอ้ฟูนันเธอมีเพลงนี้หรือเปล่าแต่ที่จำได้เนี่ยคือเป็นเพลงของวงอมตะนะฮะอมตะซึ่งเป็นเพลงที่เขียนขึ้นโดยนวัตบริยางกูลที่เป็นเขียนนักเขียนเรื่องสั้นอย่างวัดนี่แหละครับก็อยู่ในเรื่องสั้นของนวัตบริยางกูลนะฮะก็เพลงนี้ก็ผมเลือกที่มีถ้าทางด้านเดิมเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นของวงอมตะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงช่วยแจ้งกันในไลน์ก็แล้วกันนะครับจิ้งหรีดกับดวงดาวครับ

จากจิ้งรีดกับดวงดาวของอมตะแล้วก็เลยต่อด้วยดูดาวของวงตะวันวันนี้คุณรัศมีก็ไม่ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะต้องวางเว้นไปสักช่วงระยะหนึ่งก่อนนะครับรอให้หายดีก่อนสำหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยเดินทางกันด้วยถนนด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตของถนนดนตรีนะครับในหลายก็มวนๆส่งหัวใจส่งสติกเกอร์มาเยอะแยะเลยท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วถ้ายกเลิกไม่ได้มาช่วยแจ้งด้วยนะครับแอดมินจะได้ทราบยอดที่คุณจองแล้วไม่พร้อมหรือว่าติดขัดด้วยปัญหาใดๆก็ตามที่ก็จะได้ให้ท่านอื่นที่เขาประสงค์จะได้ชมเขาได้ชมกันในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในวันที่6สิงหาคมนะครับอำลาทนดนตรีไลฟ์กันโดยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักวัดนวลนฤทธิ์ที่ได้ร่ำเรียนมาด้วยกันคบกันมาก็50ปีแล้วเนี่ยฮะจะ50ปีแล้วก็บอกเอ้ยใครเป็นคนคิดชื่อตอนนะฮะแต่ละครั้งเขาเพิ่งมาดู2ครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าภารกิจเขาเยอะอยู่เชียงใหม่นะฮะเขาก็มาดูกับบรรดาเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาได้เดินทางมาด้วยกันทั้งจากหลายจังหวัดเป็นตัวแทนทางการทำเรื่องขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ติดใจนะฮะหลังจากที่มาชมเมื่อครั้งที่แล้วคาราบาวนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราถามว่าใครคิดชื่อตอนก็เลยบอกว่ากูเองนั่นแหละนะฮะบอกมีวิธีการคิดยังไงทำยังไงก็ส่วนมากก็จะคิดจากเพลงหรือว่าคิดจากเรื่องที่ศิลปินจะต้องมาแสดงในวันนั้นว่าครั้งนั้นเราจะนำเสนอเรื่องอะไรแล้วการคิดก็ต้องให้ตรงกันกับเรื่องของผู้ที่จะออกแบบด้วยคือคุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนที่เรียนวัดนวลด้วยกันนะครับแต่คนอยู่คนละกลุ่มนะฮะก็แต่ก็ทำงานด้วยกันมานานแล้วนะฮะก็ต้องให้ตรงกันแบบคอนเซปต์ว่าจะนำเสนออะไรภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ศิลปินเขาพึงพอใจไหมนะฮะเพื่อที่จะให้ภาพแล้วก็ทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ภาพหลังที่เป็นจอขึ้นจอ LED นั้นได้สื่อความหมายถ้าคุณได้เห็นในการทำงานแต่ละครั้งที่เป็นคอนเสิร์ตมานั้นทั้งแสงสีเสียงการแสดงทุกอย่างมันต้องลงตัวกันให้ได้ทั้งอรรถรสทั้งดนตรีครับและทั้งเรื่องของการแสดงและภาพและการมีองค์ประกอบด้านแสงสีเสียงให้ครบถ้วนด้วยถึงแม้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ต้องนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับทำงานด้านโปรดักชันจำนวนมากเราก็จะช่วยประหยัดสำหรับงบประมาณทางราชการที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนกับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับหมอผีครองเมืองครับ

ยุควิบัติอย่าให้ยุคของเราต้องวิบัติไปมากกว่านี้เลยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีครับผมพิญญ์ยศรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณคงศักดิ์เสวงเมฆคันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและการจันทร์บัสันวงสว่างสมเกียรติแท้มณีวุฒิประกอบองค์กรมนิภาเทียมแสนเต็มใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสวิทย์สมรัตน์ควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีนะรวมถึง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักศึกษาได้ส่งมาให้ด้วยนะครับมีผู้ฟังถามมาในไลน์ว่าบล็อกอินได้ไหมในวันนั้นลองมาลุ้นดูเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้ว่าจะมีมากน้อยยังไงแค่ไหนมีที่ว่างยังไงแต่เราก็เสริมที่นั่งกันให้ถึง1,000 กว่าทำไปแล้วก็มายัดแออัดยึดเบียดนะฮะก็นั่งบังยืนบ้างตามสไตล์ของทนดนตรีคงไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นมิตรภาพกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจกันไว้แล้วก็ล่ำลากันเลยสำหรับอำลาทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: แสนลันทดทำให้
1: มันก็แตกตัวมาจากเพลงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อต้านสงครามต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อปากท้องของคนยากคนจนคนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศเพลงพวกนี้มันเกิดมาจากสังคมอเมริกันสังคมในยุโรปก่อนก่อนที่จะข้ามมาข้ามพรมแดนมาสู่เอเชียอย่างประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดจีนญี่ปุ่นพวกนี้มีวงอย่างนี้ทั้งนั้นแต่สำหรับสังคมไทยแล้วมันเข้ามาในช่วงที่บูมมากก็คือช่วงที่14ตุลาที่มีพี่หงาธงชัยยันติมาธรเป็นหัวหอก

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 น.กับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำต่อนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2569ถึงคุณค่าความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เร่งพัฒนาตนเองเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือ SIIT รหัส40มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์ Where We Are Irreplaceable ที่ที่เราไม่อาจถูกแทนได้ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยนายกชนันท์ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของความเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมกล่าวถึงการสำรวจบทเรียนชีวิตโดยชี้ให้เห็นว่าการมีชีวิตที่มีความหมายคือการต้องรู้จักปรับตัวให้ทันโลกนอกจากนี้นายกชนันท์ยังได้ยกกรณีศึกษาของโลกอย่างโกดักและฟูจิฟิล์มที่เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างกันสิ้นเชิงอีกทั้งได้สะท้อนผ่านกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้เวลาเพียง50ปีในการสร้างชาติด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็คือผู้คนพร้อมย้ำเตือนให้นักศึกษาละทิ้งอีโก้และเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเปิดไอโฮมแคร์จุดบริการสุขภาพแรงงานผลักดันต้นแบบดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง
7: นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมเปิดไอโฮมแคร์จุดบริการสุขภาพแรงงานกลุ่มห้องเช่าณโครงการเคหะชุมชนรามอินทากีบหมูเขตคลองสามวาเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้ใช้แรงงานประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองโดยเลขาธิการสปสช.เปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทครอบคลุมสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทยมากกว่า20ปีแต่กลุ่มแรงงานรายวันผู้สูงอายุเด็กเล็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เมืองยังคงเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการการจัดตั้งไอโฮมแคร์จึงเป็นการนำบริการสุขภาพเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่จริงซึ่งย่านกี่หมู่มีกลุ่มเปราะบางพักอาศัยในเคหะชุมชนกว่า 3,000 คนและมีแรงงานหมุนเวียนกว่า 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันโดยจุดบริการแห่งนี้ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้เชื่อมต่อให้คำปรึกษาการตรวจประเมินอาการเบื้องต้นและการส่งต่อไปยังหน่วยบริการตามสิทธิอย่างรวดเร็วนับเป็นต้นแบบสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการตั้งรับในโรงพยาบาลมาเป็นการนำบริการเชิงรุกเข้าหาประชาชนในชุมชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 630,000 ไร่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่แล้วกว่า 630,000 ไร่ส่งผลให้ทางการสหรัฐต้องอพยพประชาชนประมาณ200ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันประชาชนราว 60,000 คนในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐวอชิงตันไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บด้านนายบ๊อบเฟอร์กูสันผู้ว่าการรัฐวอชิงตันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐและสั่งห้ามจุดไฟหรือเผาในพื้นที่โล่งพร้อมระบุว่ารัฐวอชิงตันกำลังเผชิญสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงหลายจุดโดยคาดว่ากระแสลมแรงกับสภาพอากาศร้อนจัดตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูกี

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เรื่องหนึ่งที่เวลามีการจัดดนตรีของทนดนตรีนี่นะครับก็คือเรื่องการขอคิวเพลงหรือว่าลำดับเพลงที่จะแสดงซึ่งที่ยากมากๆที่สุดเลยนะก็คือนางงานะครับนางงาคาราวานนี่แหละครับเพราะว่านางก็จะไม่ค่อยจะตรงกับคิวที่ให้มาแล้วก็มักจะให้มาไม่ให้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่านางก็จะตามอารมณ์นะครับคือศิลปะก็ตามอารมณ์แล้วก็ให้เราไปอะไรครับไปจัดการที่หน้างานเอาเองซึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเพราะว่าต้องมีทั้งผู้กำกับโปรดิวเซอร์แล้วก็คนที่ก็ต้องกำกับเวทีแล้วก็ทั้งการบันทึกรายการทั้งมี OB แล้วก็จะต้องขึ้น CG ก็คือชื่อเพลงให้ตรงกันด้วยคือไม่ตรงนี่โอ้โหอับอายขายขี้หน้าแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ด้วยในช่วงวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็ในช่วงของการไลฟ์ในวันนั้นด้วยฉะนั้นชื่อเพลงก็สำคัญการขอชื่อเพลงมาพอขอมาอีกเรื่องนึงก็คือแหมอยากให้เล่นเพลงนั้นอยากให้เล่นเพลงนี้หรือที่ผู้ฟังผู้ชมก็มักจะส่งมาให้อยู่เลยว่าอยากให้อาจารย์ใครอยากให้พี่แอดอยากให้ศิลปินที่มาเนี่ยเล่นเพลงตามที่เราต้องการแต่ว่าบางทีศิลปินเขาจะกำหนดมาแล้วอย่างเช่นมาริโคน่าตอนนี้กำหนดมาทั้งหมด15เพลงก็แหมหลายเพลงก็ดีโดนทั้งนั้นนะครับแต่อีกหลายเพลงก็อยากจะให้เล่นนะอยากจะให้เขาแสดงในวันนั้นแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับศิลปินนะฮะก็นี่แหละครับอะไรที่เป็นเรื่องที่เบื้องหลังเขาไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีความยุ่งยากอยู่ตัวหลายประการด้วยกันนะฮะนี่ยังไม่นับรวมในวันที่ต้องสาวเช็คแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะบางวงนี่เปลี่ยนเกือบจะทั้งคิวเลยก็มีนะครับครับก็เดินทางกันนะฮะเรายังไงก็ฟันฝ่ากันมาถึง3ปีแล้วแล้วก็อยู่กันด้วยมิตรภาพที่งดงามนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมนะครับเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกว่าถึงแม้จะเหนื่อยกันแต่ก็ได้เป็นการได้ทำหน้าที่ได้ทำงานได้ทำงานได้สมนะครับกับความที่ตั้งใจมานานไม่ว่าจะทั้งหมดทำรายการเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าทำคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตนะฮะแล้วก็ได้ใช้นะครับได้ใช้สถานที่ทางราชการงบประมาณทางราชการถึงแม้จะต้องไปกู้สหกรณ์มาช่วยมาทำงานด้วยกันเพราะว่างบประมาณทางมีราชการจำกัดแต่เราก็สามารถจะได้ทำหน้าที่ทำงานให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นความฝันมานานมากแล้วว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนหรือว่าคืออยากให้มีความสุขเลยท่ามกลางบรรยากาศที่มีเป็นสถานที่นะฮะที่เพียบพร้อมนะฮะมีคุณภาพนะฮะมีห้องการแสดงที่นะฮะที่เต็มไปด้วยคุณภาพนะฮะเครื่องเสียงก็ดีนะฮะสถานที่ก็ดีนะครับแสงสีเสียงดนตรีไพเราะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็การทำงานให้กับทางด้านของสื่อสารออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโซเชียลก็จะมีผู้ติดตามแล้วก็มีเรตติ้งนะครับมีคนที่ติดตามผลงานแล้วก็ดีใจกับสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือความภาคภูมิใจที่ได้สร้างตำนานเอาไว้ให้กับกรมประชาสัมพันธ์และทนดนตรีนะครับเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์กับเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกฤษฎาในวันนี้กับเพลงลอยลมบนและลุงใสครับ

ไม่ได้ชมน้ำมูในต้นดนตรีลายเพราะว่านาก็มีงานใหญ่ในเดือนตุลาคมผู้ฟังถามในลายมาว่าหลังจากเกษียณแล้วไปทำอะไรก็ตามไปใช้หนี้เขานี่แหละครับไปเป็นพิธีกรบ้างไปช่วยงานต่างๆที่ศิลปินได้เคยมาช่วยงานทนดนตรีก็จะไปช่วยงานถ้าทางตรงก็คือไปเป็นพิธีกรให้หรือว่าก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วยแต่ถ้าทางอ้อมก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับงานของนานาเขาอย่างเช่นวันที่10ตุลาคมณหมู่พงเทพกระโดนชำนาญคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็มีรอบเดียวเท่านั้นนะครับบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายบัตร5สิงหาคมทาง Event Pass 10นาฬิกาก็ไม่ต้องแย่งกันเหมือนเทอร์นดนตรีนะครับเพราะว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายสยามพาวาไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ครับชั้น6สยามพารากอนก็ไปชมนะกันได้ปีนี้น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรที่สนุกสนุกกันมาอีกนะฮะตามสไตล์น้ำหมูก็มีของรางวัลด้วยนะครับพูดถึงของรางวัลนี่กำลังคนนี้ผู้ฟังที่อยากได้เสื้อถนนดนตรีเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพอครบแล้วอำลาแล้วก็จะไปขุดเสื้อลิมิเต็ดชุดแรกเลยตั้งแต่ปีแรกที่ยังมีอยู่ไม่มากนะ

จะมาเล่นเกมทั้งในรายการของถนนดนตรีไลฟ์ทางช่อง NBT แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่นะครับมันจะเล่นเกมสนุกอะไรแต่ขอไปค้นดูก่อนนะครับว่าเหลือจำนวนกี่ตัวกันนะฮะจะได้มาแจกบ้างแล้วก็ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามาชมถนนดนตรีไลฟ์เลยแล้วก็จะได้มาลุ้นรางวัลนะฮะในการตอบคำถามในแต่ละสัปดาห์ก็แล้วกันครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็พอเพลงสนุกก็โจโจมันก็จะมีสติ๊กเกอร์เต้นระบำมาน่ารักดีนะฮะขอบคุณมากๆเพื่อนของเราพิเศษวันนวลนี่เขาจะก็ส่งข้อความมาให้เป็นกำลังใจกันคุณจอกวสันต์ก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของคนมักม่วนอ๋อหัวมุนเลยล่ะฮะคนตู่คนงามบ้านโป่งก็ต้องสติ๊กเกอร์กันมาครับดีใจครับที่ได้มาเจอแล้วเป็นเงินคนคอเดียวกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนละครั้งแล้วพี่น้องเราก็ได้มาพบได้เจอกันเป็นมิตรภาพที่ดีงามต่อกันแล้วกันเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้นะครับให้เก็บไว้ในความรู้สึกที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นเลยไปแล้วก็สิ่งดีๆก็ขอให้มีต่อกันแล้วกันใน3ปีที่ผ่านมาครับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราจะล่ำลาจากกันไปในวันที่6สิงหาคมมาริโกน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่ขอมาทางชลบุรีนะครับขอบคุณสวทชลบุรีด้วยอ้อยกระทอนครับสาวระบุงและปทุมธานีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นางรำเหนื่อยยังก็ไม่อยากขัดจังหวะเห็นส่งสติ๊กเกอร์เพลิดเพลินกันว่าคืนนี้ดีดค่ะเพลงสนุกคุณปฐมาครับก็อยากจะให้สนุกสนุกกันแล้วก็ให้ไว้กับวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางกลุ่มคารวานผู้เสียสละบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันกันเลยในกลุ่มคารวานนะฮะแต่ทุกคนก็ประสานใจร่วมกันที่จะมางานอำลาถนนดนตรีไลฟ์ขอไม่ขอวอล์กอินด้วยขอร่วมกิจกรรมอยู่ด้านล่างโอ้โหนำจิตนำใจสุดยอดนะฮะกลุ่มนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับทุกคนยินดีมาร่วมงานครั้งนี้ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะจะบอกให้ผมไม่บอกหรอกว่ามีอะไรครับผมคุยกับมาลีหัวหน้าไว้บางอย่างนะครับจะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะคอยดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นงานเลิกเราไม่เลิกใช่ไหมครับแต่ก็ขอบคุณมากครับที่มาถนนดนตรีแล้วก็อย่างเมื่อข่าวที่เมื่อปีที่แล้วที่ต้องคือแย่งกันเยอะมากกันตอนที่คาราบาวมาแล้วก็กลุ่มของสมาชิกถนนดนตรียอมเสียสละกันไปหลายร้อยคนที่จะไม่เข้าชมเดินทางกลับเพราะว่าคนหนาแน่นมากเนี่ยแหละครับก็คือมิตรภาพที่เรามีต่อกันขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้าใจนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ผมก็เสร็จจากงานนี้ก็จะต้องนะฮะพรุ่งนี้ทนายมารวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีการลำกล่าววาจาต่างๆหรือลงทางสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นข้อมูลโจมตีกันนี่นะครับก็เตรียมขึ้นศาลกันได้นะฮะก็คงจะต้องมากไปตามขบวนกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับครับเพลงที่อยู่จะปิดท้ายในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองกันนะครับก็เห็นน้องเนเน่แล้วก็ดีใจด้วยที่พิเศษโลโซเขาจะให้ขึ้นเวที30ปีของเสกโลโซก็จำคิดไว้ในใจว่าไม่ว่าจะพี่ป้อมพี่โตเสกโลโซเนี่ยเราก็อยากให้มาเยือนถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะฮะหรือศิลปินเพื่อชีวิตอย่างปู่พงศิษย์อย่างเงี้ยนะครับหรือใครหลายคนที่เป็นศิลปินทั้งเพื่อชีวิตหรือไม่ใช่เพื่อชีวิตแต่เป็นศิลปินคุณภาพทั้งหลายที่มีผู้ฟังผู้ชมติดตามกันอยู่เราก็ยินดีที่จะเรียนเชิญแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การจัดการนะครับว่าสถานที่มันเล็กมากนะฮะพันกว่าคนซึ่งคอนเสิร์ตของบรรดาศิลปินทุกท่านเหล่านี้จะต้องจุคนได้เป็นหมื่นนะฮะเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากๆฉะนั้นของดนตรีเราเป็นเวทีเล็กน้อยแค่นี้นะครับก็ให้เกียรติตรงนี้แล้วก็ดีใจแล้วสำหรับที่ผ่านมา3ปีที่เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของภาคจบของดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมพฤหัสบดีหน้านี้นะครับที่จะถึงนี้ก็ขอมีความสุขกันมากๆกันแล้วกันครับเดินทางกันด้วยบทเพลงของเสกโลโซกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีผมว่าผมจะเลือกเพลงที่คุณขอไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีภารกิจส่งลูกชายกลับหอและรับลูกสาวกลับบ้านนะครับหลังจากที่เขาไปเขาเรียกอะไรประถมนิเทศของนักศึกษาปริญญาโทสถาปัตย์จุฬาที่เขาสอบเรียนต่อโทได้ด้วยความเกรงใจว่าไม่อยากเรียนเพราะว่าเขากลัวรบกวนค่าเทอมพ่อผมบอกลุยไปเลยลูกไม่ต้องกลัวนะฮะแล้ววันก่อนที่ไปส่งเขาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนเช้าเลยนะฮะ ต้องขอชื่นชมจริงๆว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่วันนั้นฝนตกหนักทั้งคืนแล้วกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยร่วงหล่นเยอะแยะแต่ว่าที่จุฬาของเขาไปสะอาดมากนะฮะสะอาดจริงๆใบไม้ต้นไม้ถ้าไม่มีเลยแล้วก็การจอดรถเก็บรถจอดรถเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้เกะกะลุกตาเลยและการจราจรและรักษาความปลอดภัยดูแลนะครับเส้นทางแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างงดงามนะครับก็นี่แหละครับสมกับที่เป็นสถาบันของชาติบ้านเมืองที่สำคัญนะครับกับเพลงสมสารและกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมุ่งเชื่อมโยงการเดินทางและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการณสถานีรถไฟศรีสะเกษเพื่อติดตามการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสถานีรถไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้ปัจจุบันสถานีรถไฟศรีสะเกษเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของอีสานใต้มีรถไฟให้บริการวันละ20ขบวนรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเกือบ 2,000 คนและในอนาคตเตรียมรองรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรถนนจิระถึงอุบลราชธานีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจถนนช่างอากาศอุทิศประสิทธิภาพการระบายน้ำดีขึ้นก่อนการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนช่างอากาศอุทิศบริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมืองรวมถึงบริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ12และซอย16ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและการพูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่าภายหลังการปรับปรุงก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งกำชับผู้รับจ้างให้ดูแลตรวจสอบและกวาดล้างสิ่งกีดขวางบริเวณตะแกรงระบายน้ำหน้าบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอแจ้งเตือนประชาชนหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการแจ้งเหตุเดือดร้อนในพื้นที่สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ผ่านช่องทาง LINE @traffifongdu หรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
4: ส่วนประธานพิษณุโลกยืนยันปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักยังปกติส่วนสถานการณ์น้ำป่าในอำเภอนครไทยเริ่มคลี่คลายคาดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน
7: โครงการชลประทานพิษณุโลกสำนักงานชลประทานที่3ชี้แจงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่ปรับตัวสูงขึ้นยืนยันเป็นการบริหารจัดการระบายน้ำตามปกติในช่วงฤดูฝนโดยสถานการณ์ทางตอนเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่มีสัญญาณเตือนภัย ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขาตำบลเนินเพิ่มและที่ตำบลนครไทยจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องปริมาณน้ำสะสมในลำน้ำเฟี้ยตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยในวันที่1-2 สิงหาคม 2569น้ำได้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มตำบลบ่อโพตำบลยางโกลนและตำบลนครไทยล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วเนื่องจากน้ำไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกมากคาดว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัตก็คุมเสียงก็จะเป็นชั่วโมงที่ต้องลำลาว่าเดี๋ยวจะต้องไปส่งลูกชายกับหอพักที่ต้องปิ่นตรงปิ่นเก้านะครับแล้วก็ไปรับลูกสาวที่เขาสอนพิเศษในสถาบันที่ติวให้กับน้องๆที่จะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยก็กลับมาบ้านนะฮะจะต้องทิ้งหรือว่ามอบเสียงเพลงไว้ที่คุณขอมาทางครับทาง Google Form ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงนี้ทุกๆเพลงก็จะร้อยเรียงเข้าไปให้คุณสวิทย์สมนัตได้เปิดให้คุณได้ฟังในนะครับได้เราฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายก่อนล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับจอมขวัญที่ขอมาจากจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ทั้งใน Google Form แล้วก็0816346452นะครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในวันต้นเดือนนะฮะที่ต้นเดือนสิงหาคมแล้ววันที่6สิงหาคมพบกันได้ในการอำลาทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับท่านที่จะไปหน้างานนะฮะเพื่อที่จะรอท่านที่จองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะให้ท่านที่ได้ไปที่หน้างานได้เข้าชมกันนะครับก็เป็นปีสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีก็ขอบคุณมากๆครับและขอบคุณศิลปินทุกศิลปินทั้ง30กว่าวงที่มาให้เกียรติมากับทนดนตรีไลฟ์นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับที่มอบมาให้นะทีแรกผมก็ขออนุญาตไปยังขอขอบคุณของลิขสิทธิ์ทุกๆเพลงและก็ทุกๆศิลปินด้วยขอบคุณทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุดฤทัยเลิศเกษมที่ได้มอบโอกาสให้กับทนดนตรีไลฟ์ใน3ปีที่ผ่านมามาทำหน้าที่ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ขอบคุณพี่น้องของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกท่านที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานทุกๆคนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนแล้วก็พี่น้องของเพื่อนนะครับทั้งซาวด์สเปซเครื่องเสียงแสงและทั้งเพื่อนวัดนวลนริศนะครับทุกๆคนที่ให้กำลังใจกันแล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์นะครับนะคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างที่ช่วยออกแบบให้กับทนดนตรีกันมาครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะพี่น้องของทนดนตรีทุกท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็คงจะได้เป็นความทรงจำที่เราจะได้เก็บความทรงจำตลอดนะฮะ30กว่าครั้งที่เราได้ทำงานกันมา3ปีนะครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาสที่จะทำงานกันต่อไปถ้าโอกาสนั้นมาถึงกับทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนนะครับนันติสวัสดิ์ครับ

พลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงยังมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ไปแล้วโดกเมืองกรุงเลี่ยนจากผ้าทุ่งมนุ่งกางเกงยีนและถึงหายบ่อเท้าแก่ข้าวคอสาวเอ้ยข้าวแก่ข้าวคอยโลวังลั่นนอนกลับมากลับจากเมืองฟ้า

0: ็เพื่อนจะมาแจมด้วยนะครับก็เป็นวงสะพานชื่อว่าวงสะพานนะครับบางคนอาจจะรู้จักแล้วในผ่านไม้หมากนะครับขอเชิญคุณพืชและคุณสุเมธสอดเจ็ดครับ
1: เชิญเพื่อนครับก็ร้องเพลงให้ฟังนะครับเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงไทยภาษาถิ่นก็เลยต้องขออนุญาตแล่งภาษาไทยนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเล่นไปถ้าแล่งกลางเดี๋ยวมันจะออกเป็นเปล่าพอถ้ากลางพ้นมาแล้วนะไม่จับเพลงนี้ชื่อเพลงสะพานหมายมากนะครับเรียกว่าผ่านหมายมากลอง

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันปุณานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ทนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยด้วยว่ามีประเด็นอะไรในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่ท่านผู้ฟังสงสัยนำมาพูดคุยดูซิว่าจะมีธรรมะอันไหนที่จะมาปรับใช้กันได้วันนี้เรามีประเด็นธรรมะอะไรกันบ้างคุณชวน
0: ครับก็มีทั้งข้อคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันนะครับช่วงนี้ทราบพอดีครับก็เข้าสู่ช่วงของการเข้าพรรษาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟแล้วก็ทำบุญในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองนะครับคำถามก็มีหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องของพระที่ต้องจำพรรษาในตลอดระยะเวลา3เดือนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการจำพรรษาครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เคร่งครัดมากไหมครับเรื่องของการจำพรรษาว่าพระเนี่ยต้องอยู่ที่วัด3เดือนไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเหรอครับหรือว่ามีข้อยกเว้นหรือว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรครับในการจำพรรษาของวัดในแต่ละวัดนะครับอาจารย์ครับ
1: ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการปฏิบัติอยู่นะสำหรับพระสงฆ์ไทยเถรวาทพระสงฆ์เถรวาทก็ยังมีการปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี้อยู่แล้วก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนโดยเช่นในวันนั้นก็จะมีกำหนดว่าหลังวันวิสาขะหลังวันอาสาฬหะ1วันจะเป็นวันเข้าพรรษาจะเข้าจำพรรษานั่นคือให้ผูกใจว่าเราจะอยู่ที่นี่3เดือนแล้วก็กล่าวคำนี้ท่ามกลางหมู่สงฆ์แล้วก็กำหนดเขตว่าบริเวณนี้มันคือบริเวณไหนก็จะถ้าสำหรับวัดเราก็จะเอาเขตรั้ววัดแล้วก็ที่ประกาศกันในวันนั้นว่าจะให้อยู่ในบริเวณนี้บริเวณนี้โดยที่มีการจำพรรษาเนี่ยมาจากในสมัยก่อนนู้นนะตอนที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อปฏิบัติของนักบวชแล้วก็ทุกคนด้วยในสมัยนั้นว่าพอช่วงฤดูฝนปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินทางกันเพราะว่าฝนมันตกการเดินทางไม่สะดวกถนนไม่ดีแต่แม้แต่พวกพ่อค้าที่จะต้องเดินทางไปตามเมืองต่างๆเขาก็ยังหยุดในช่วงฤดูฝนหยุดในช่วงฤดูฝนพระภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นก็ไม่ได้เดินทางอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีการบัญญัตินะยังไม่มีการบัญญัติ
0: ครับ
1: ทีนี้พอต่อมามีพระสงฆ์มากขึ้นมีพระสงฆ์มากขึ้นในช่วงที่พระสงฆ์ยังไม่มากนี่ข้อปฏิบัติอะไรที่มันจะมีความเสื่อมเสียมันก็เลยยังไม่เยอะแต่พอมีพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีบางพวกที่ปฏิบัติไม่ดีแล้วพอปฏิบัติไม่ดีหนึ่งในนั้นก็คือการเที่ยวเดินทางสัญจรไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ระหว่างหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาเขาก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ท่านก็เลยบัญญัติเป็นสิกขาวินัยขึ้นมาว่าพระสงฆ์นะต้องอยู่เป็นที่ในช่วงฤดูฝน
0: ครับ
1: ในช่วงฤดูฝน3เดือนคือฤดูฝนมันจะมี4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนฤดูฝนเนี่ยจะอยู่3เดือนแรกก็ได้หรือ3เดือนหลังก็ได้หรือ3เดือนแรกหรือ3เดือนหลังก็เรียกว่าจำพรรษาแรกหรือจำพรรษาหลังคำว่าจำพรรษานี่ก็หมายความว่าอยู่บริเวณในเนื้อที่ที่เรากำหนดเอาไว้นั่นปกติแล้วก็จะกำหนดที่กำแพงวัดแต่ถ้าวัดมีอาณาเขตกรอบบริเวณที่ชัดเจนแน่นอนเลย ก็จะกำหนดกันอย่างนั้นแล้วก็การเดินทางไม่ใช่ว่าไปที่อื่นไม่ได้เลยนะไปได้อยู่แต่ให้กลับภายในพระอาทิตย์ขึ้นของวันรุ่งขึ้น
0: ครับ
1: ก่อนที่จะพระอาทิตย์จะขึ้นในวันรุ่งขึ้นนะเช่นสมมติว่าวันนี้ฉันจะเดินทางไปต่างจังหวัดคุณอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปสิงห์บุรีไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยกลับมา 2-3 ทุ่มวันนี้ได้อยู
0: ่
1: แต่ถ้าจะเลยจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นมันตัดไปอันนี้จะไม่ได้ละครับคำว่าไม่ได้นี่ก็คือหมายว่ามันจะต้องมีข้อกำหนดอื่นแล้วก็มีข้อยกเว้นมันมีข้อยกเว้นที่ว่าถ้าไปด้วยธุระจำเป็นสามารถไปได้ไม่เกิน7วันสามารถไปได้ไม่เกิน7วันธุระจำเป็นนี่ก็คือเช่นมารดาบิดาป่วยไข้เราจะไปเยี่ยมอันนี้ได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์พระสงฆ์ด้วยการกระสันที่จะสึกคุณรู้แล้วไปเพื่อห้ามปรามได้หรือว่ามีกิจสงฆ์อันใดเกิดขึ้น ช่นเสนาสนะเสียหายเราต้องไปช่วยกันซ่อมแซมไปเกิน 2-3 วันได้แต่ไม่เกิน7วันหรือว่ามีญาติโยมมานิมนต์ที่ต้องการบำเพ็ญกุศลส่งคนมานิมนต์อันนี้ก็ไปได้แต่ไม่เกิน7วัน
0: ครับ
1: แต่ไม่เกิน7วันอันนี้ก็เค้าเรียกว่าเป็นข้อกำหนดที่บัญญัติเอาไว้มีที่อื่นอีกนะเช่นรายละเอียดเช่นว่าถ้าในกรณีบางทีสามารถเขาเรียกว่าหลีกไปได้โดยที่พรรษาไม่ขาดเราไม่ถือว่าเป็นอาบัติอ่ะไม่ถือว่าเป็นอาบัติคือพรรษาขาดแต่ว่าไม่เป็นอาบัติคือพระสงฆ์ถ้าสมมติถึงวันที่จะต้องเข้าพรรษาแล้วไม่แสวงหาที่จำพรรษาเนี่ยเป็นอาบัติ
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าสมมติเราหาแสวงหาที่จำพรรษาแล้วโอเคจะอยู่ที่นี่แต่ว่าเกิดที่นั้นมีเหตุที่ทำให้พรรษาขาดในกรณี6อย่างนี้เท่านั้นถึงจะไม่เป็นอาบัติอย่างเช่นถูกสัตว์ร้ายหรือโจรเบียดในที่นั้นมีภัยคือสัตว์ร้ายหรือโจรหรือปีศาจอันนี้คุณหลีกไปได้หนีออกจากที่นั้นได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติหรือภายใน3เดือนนั้นหรือว่าเสนาสนะถูกไฟไหม้หรือน้ำท่วมหรือเกิดภัยทุพพิคภัยทำให้ข้าวปลาอาหารหายากขัดสนด้วยอาหารหรือว่ามีหญิงที่จะมาล่อลวงเกลี้ยกล่อมให้ศึกอันนี้หลีกไปได้หรือว่าในอาวาสนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นทำให้แบบสงฆ์จะแตกกันโอ้อยู่ไม่ได้อันนี้ก็หลีกไปได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติพรรษาขาดแต่ไม่เป็นอาบัติเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีสถานที่ที่ห้ามไปจำพรรษาอยู่ในสถานที่แบบนี้เช่นในตุ่มในโพรงไม้ในที่ที่ไม่มีเสนาสนะคือไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนในที่กลางแจ้งในโลงศพในกรดบนกิ่งไม้พวกนี้ไม่ควรจะไปอยู่จำพรรษาณสถานที่แบบนั้นสมมติที่โล่งๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาเขตไหนเป็นที่ว่าฉันจะอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมมันไม่ได
0: ้
1: บริเวณในโปร่งไม้ในโลงผีพวกนี้ไม่ได้แต่ว่าที่ดูเหมือนไม่ได้แต่ว่าได้เช่นในเรือ
0: ครับ
1: เรือนี่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเคลื่อนไปเรื่อยแต่ว่าคุณจำภาษาที่นั่นได้ในหมู่เกวียนกองเกวียนแล้วกองเกวียนก็เดินทางไปแล้วคุณก็ไปกับกองเกวียนจำภาษานั่นได้ในคอกสัตว์ก็ได้เหมือนกันในคอกสัตว์พวกนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาพอมีการจำภาษาก็คืออยู่เป็นที่แล้วมันก็จะมีอานิสงส์หมายความว่าอานิสงส์นี่คือเป็นอานิสงส์มีการลดหย่อนทางด้านวินัยได้เล็กน้อยสำหรับพระสงฆ์ก็เลยมีการบัญญัติในข้ออานิสงส์ไว้เช่นสามารถเที่ยวจาริกไปได้ไม่ต้องบอกลาสามารถอยู่กับได้ไม่ต้องมีไตรจีวรครบสำรับเป็นต้นแล้วก็รับกฐินได้รับกฐินได้ในช่วงพรรษานี้ก็จึงเป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ที่จะอยู่เฉพาะสถานที่ด้วยว่าก็จะมีการทำความเพียรนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับพระสงฆ์บางทีก็จะมีการสวดมนต์กันทุกวันที่เพิ่มเติมมากขึ้นเยอะมากขึ้นบางรูปก็จะมีการฝึกสวดมนต์เรียนหนังสือบางรูปก็จะมาฝึกนั่งสมาธิหลวงพ่อฉันก็อยากจะชักชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยว่าในช่วงพรรษา3เดือน12สัปดาห์นี่เราควรจะมีข้อปฏิบัติอะไรที่เราแบบทำเพิ่มเติมเพื่อร่างความเปลี่ยนของเราขึ้นมาแต่บางคนก็จะงดเหล้าเข้าพรรษาบางคนก็จะฝึกสวดมนต์บางคนก็จะนั่งสมาธิอย่างน้อยก็1ชั่วโมงทุกวันทีนี้ทำให้เป็นปกติและในพรรษานี้ก็จะทำให้มีการพัฒนาจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งมีพลังมากขึ้นได้นั่นเองจิรวัน
0: ครับคำถามต่อไปฮะมีสอบถามกันเข้ามาว่าเวลาจำพรรษานะครับพระสงฆ์จะอยู่ในกุฏิเดียวกันได้หรือไม่นะองค์หนึ่งจำในกุฏิองค์หนึ่งกลางกรดแบบนี้ทำได้หรือไม
1: ่
0: คือมีข้อห้ามไหมว่าพระเนี่ยคือถ้าจำพรรษาในห่วงเวลานี้แล้วเนี่ยอยู่ในกุฏิเดียวกันได้ไหมหรือว่ามีข้อปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับพระกับพระด้วยกันนะครับ
1: อาจารย์บอลคือถ้าอยู่ในกุฏิเดียวกันเราสองสามรูปขึ้นไปได้เราได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าอยู่ในกรดแล้วกรดอยู่ในกรดกุฏิเนาะก็ได้ด้วยก็ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ต้องระวังก็คือพระสงฆ์เนี่ยเขาจะต้องมีการรักษาผ้าครอง ภาษาผ้ากรอง
0: ยังไงนะคร
1: ับผ้ากรองนี่ก็คือผ้าสำหรับสามผืนที่เป็นก็เรียกเป็นผ้าที่ได้มาในวันบวชวันบวชเนี่ยเขาก็จะมีผ้ากรองสามผืน
0: คร
1: ับ แล้วก็คือสบงจีวรสังฆติผ้านุ่งผ้าคลุมแล้วก็ผ้าห่มนะสามผืนนี้จะต้องรักษาไว้ในช่วงที่จะได้อรุณนะครับว่าได้อรุณก็คือตั้งแต่ประมาณตีสี่จนถึงหกโมงเช้าแต่คุณต้องรักษาผ้าของคุณไว้คำว่ารักษาผ้าก็คือไม่ใช่ไปวางที่อื่นเราต้องอยู่กับตัวเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าในกุฏิของเราเนี่ยมีสี่ห้ารูปอยู่ด้วยกันผ้าของเราเนี่ยก็ต้องอยู่ในบริเวณที่มือเราเอื้อมถึงก็ไม่ใช่แบบไปวางไว้มุมนั้นมุมนี้แล้วก็จะสับสนกันว่าของใครของใครอันนี้ต้องระวังแค่นี้เอง
0: ติดตัวตลอดเวลาใกล้มือนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นในช่วงตีสี่ถึงหกโมงเช้าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องมีข้อประมาณอันนี้ใช่ไหม
0: น
1: ั่
0: นน่ะสิครับทำไมต้องมี
1: การรักษาผ้าครองนะอันนี้เขาเรียกว่าคอนเซปต์นี้เขาเรียกว่าการรักษาผ้าครองก็สมัยก่อนเนี่ยผ้านี่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆกันเนื้อผ้าที่มีจำกัดเนื้อพระพุทธเจ้าก็จึงมีข้อปฏิบัตินี้ให้รู้จักรักษาของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ทีนี้ปัจจุบันนี้ผ้ามันมีมากในความจำเป็นที่ว่าจะต้องมามีกฎข้อนี้มันก็เลยไม่จำเป็นแต่ว่าที่พระสงฆ์ทุกวันนี้ยังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเอื้อเฟื้อพระวินัยเอื้อเฟื้อพระวินัยแต่มันก็ไม่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าผ้าเราก็เยอะแยะใช่ไหมแล้วก็มีหลายผืนด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่สามผืน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าการปฏิบัติตรงนี้เป็นการที่ฝึกสติสัมปชัญญะเอื้อเฟื้อพระวินัยว่าโอเคท่านบัญญัติไว้เราก็ทำตามก็แล้วกันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเน
0: ี่
1: ยก็การเอื้อเฟื้อพระวินัยก็จะมีประโยชน์ในการที่ว่าจะช่วยรักษาพระสัทธรรมให้มันตั้งอยู่ได้นานไม่ใช่ว่าอะไรนิดๆไปหน่อยมันสมัยนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ยกเลิกกันไปอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็จะทำให้เราไม่ได้คือเหมือนกับว่าไม่เอื้อเฟื้อในคำสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เดี๋ยวยกเลิกอันนี้แล้วก็ยกเลิกอันนั้นแล้วก็ยกเลิกอันโน้นมันก็จะไม่ค่อยดี
0: เรื่องของการถือผ้าครองคือหมายความว่าแม้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยผ้าครองสามผืนเนี่ยก็คือว่าจะต้องอยู่ใกล้มือรักษาเอาไว้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์เอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นช่วงเวลาแบบตีสี่ตีห้าอะไรอย่างนี้ด้วยฮะ
1: เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้อรุณไงพระที่จะขึ้นช่วงที่ว่าจะได้อรุณเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมาดูเอ๊ะข้าวของเราอยู่ตรงไหนมาเช็คดูอย่างเงี้ยนะจริงๆต้องดูทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมานับกันเนี่ยจะขาดหรือไม่ขาดเลยกันนับกันตรงที่ได้อรุณคำว่าได้อรุณนี่ก็จะมีเล็กๆน้อยๆด้วยว่าตอนพระอาทิตย์ทำมุมก็เรียก12องศานะครับกับจุดที่เราอยู่เนี่ยทำมุม12องศานี่ก็มันจะเริ่มมีแสงสีขาวขึ้นมาแล้วพอทำมุม6องศาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีแสงสีทองขึ้นมาพอทำมุมศูนย์องศาปุ๊บเราจะเริ่มเห็นเนื้อพระอาทิตย์ที่ขอบฟ้านั่นแหละอันนั้นคือทำมุมศูนย์องศาใช่ไหมทีนี้ถ้าลบลงไป6องศาเดี๋ยวจะเริ่มมีแสงสีทองลบลงไป12องศาจะเริ่มเห็นแสงสีขาวเขาจะนับเอาตั้งแต่ตรงนี้แหละช่วงแสงสีขาวจนถึงเห็นเนื้อพระอาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องแบบมีผ้าครองอยู่กับตัวนะช่วงเวลาตรงนี้นะซึ่งก็จะประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง40นาทีชั่วโมงหนึ่งตรงช่วงนั้นแต่ที่เราจะต้องแบบมีสติสัมปชัญญะคอยระวังไว้ผ่ากองอยู่ตรงไหนอยู่ในอัฐบาทเราหรือไม่ตอนนี้เราอยู่กับใครในห้องนี้ตรงนั้นตรงนั้นเอง
0: ครับครับเป็นกุศโลบายใช่ไหมฮะให้มีระเบียบมีความรับผิดชอบหายก็รู้ดูก็งามตาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: มีสติสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญเลยใช่ไหม
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษานะมีหลายเรื่องที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ก็ได้มาบอกเล่าเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอีกเรื่องนึงฮะพระอาจารย์เรื่องของการสวดมนต
1: ์
0: เวลาไหว้พระก็มักจะต้องสวดมนต์ใช่ไหมฮะมีบทต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพระอาจารย์แต่เราก็จะไม่ไปถึงบทอื่นๆนะฮะว่ามีบทอะไรมหาเศรษฐีอะไรก็สุดแท้แต่อยู่นี่เยอะไปหมดเลยฮะแต่พอบางบทเนี่ยเราแปลบาลีออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ว่าสวดไปแล้วเนี่ยแหมเป็นเศรษฐีกันหมดถ้าสวดแล้วเป็นเศรษฐีกันหมดก็คงไม่มีคนที่มีรายได้น้อยคนจนคนรวยไม่มีแล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยอย่าไปมองในมุมเดียวว่าอ่ะสวดแล้วจะเป็นเศรษฐีสวดแล้วจะหายจากโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าถ้าหายจากโรคโดยการสวดมนต์แล้วเนี่ยหมอพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยก็คงไม่มีนะฮะตกงานกันหมดนะฮะนะฮะ คำถามต่อไปแล้วครับว่าถ้าสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้พึ่งเรื่องของความร่ำความรวยเรื่องของสุขภาพสมมุติว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรแบบนั้นเลยฮะการสวดมนต์เนี่ยด้วยบทบาลีต่างๆเนี่ยสวดกันไปทำไมครับ
1: ใช่ป่ะคำว่ามนต์หรือว่าสวดมนต์คำนี้นะคุณสุพลคือเราเอามาสับสนกันกับนัยยะอย่างเช่นเป็นเวทมนต์ก็จะหมายที่แบบว่ามีสวดบทมหาเศรษฐีสวดบทหายป่วยอะไรพวกนี
0: ้
1: คือมันจะเป็นคติของพวกพราหมณ์ที่ว่าจะเป็นลักษณะเวทมนต์เสกไงพ่อมดเสกเวทมนต์ได้ใช้เวทมนต์เสกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันเป็นไปนั่นนี่เทพเจ้าบันดาลด้วยคาถานี้พอมีเวทมนต์ปุ๊บก็มีคาถาที่จะต้องพูดเกี่ยวกับเวทมนต์นั้นที่ว่าเป็นลักษณะเสกสรรปั้นแต่งอะไรที่มันแบบเป็นเมจิคอลนะเป็นแบบว่าแบบเสกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
0: อันนี้คือเป็นเสกคาถา
1: เป็นเป่าเสก
0: กระดำกระขาวก็วางแล้ว
1: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หลักการคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเป็นของพวกพราหมณ์ที่เขามีมาแต่นมนานแล้วโดยคติของเขาก็จะมาจากอาจารย์พราหมณ์คนหนึ่งที่ว่าเขาเห็นเทวดาเนี่ยเขาลงมาเสร็จปุ๊บเขาพูดคำนี้ปุ๊บสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเอาคำนั้นเนี่ยมาเก็บเป็นเวทมนต์ของตัวเองไว้ว่าถ้าวันหลังเราพูดมันก็อาจจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาก็บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไงเพราะว่านี่เป็นคาถาที่เทวดาเนี่ยบางทีเขาเสกอะไรขึ้นมาของเขาเองแล้วเขาก็กล่าวคำนี้ขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่ากล่าวคำนี้มันถึงจะเป็นอย่างนั้นก็จะไปสับสนกันไปแล้วก็เลยเอาสิ่งนี้มาเป็นมนต์ที่จะสอนกันมาให้เป็นความลับว่าเนี่ยคุณจะได้ร่ำรวยเงินทองนั่นนี่โน่นอันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่สวดมนต์แล้วมาจากไหนแต่ก็ว่าสวดมนต์และคาถานี่มาจากไหนถ้าอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ
0: ้
1: าคำว่าสวดมนต์ตรงนี้มาจากคำว่าสาธยายตรงนี้เพียงเป็นภาษาไทยนะมาจากคำว่าสัจฉายะ
0: ครับ
1: สัทธชายะสาธยายก็คือคุณท่องให้เหมือนต้นฉบับเป๊ะเขาจึงเรียกว่าการสวดมนต์แล้วสวดมนต์เนี่ยคือคุณสวดเป๊ะให้มันเหมือนกับที่ต้นฉบับเขาพูดมันก็จะแบ่งกันอย่างนี้ก็เรียกว่าสวดสาธยายนี่คือท่องเพื่อให้จำได้ยังมีการบอกแล้วก็การแสดงอย่างเช่นว่าพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9สมมุตินะในหลวงรัชกาลที่9พูดคำนี้ไว้เป๊ะๆว่าอย่างนี้1,2,3,4ก็เรียกว่าพูดคำนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาคำนี้มายกมาเพื่อที่จะอธิบายแล้วการบอกเป๊ะตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ตรัสยังไงไว้แล้วเราบอกคนอื่นเนี่ยเป๊ะเนี่ยเราเรียกว่าบอกทีนี้พอบอกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอธิบายนะว่าที่ท่านพูดอย่างเงี้ยเป๊ะอย่างเงี้ยมันหมายถึงยังไง1,2,5,6,7,8
0: ขยายความ
1: นี่คือแสดงนะแสดงนี่ก็คือคุณพูด5,6,7,8นี่คือแสดงบอกว่า1,2,3,4เนี่ยหมายถึงอะไร1แล้วคุณบอก1,2,3,4การบอก1,2,3,4ก็เรียกว่าบอกการแสดงว่า1,2,3,4ว่าเป็นยังไงโดยพูดว่า5,6,7,8 5,6,7,8นี่คือการแสดง
0: คร
1: ับบอกกับแสดงไม่เหมือนกันนะบอกกับแสดงไม่เหมือนกันทีนี้เราจะจํา1,2,3,4ได้คุณเอามาท่องบ่อยๆการท่องบ่อยๆ1,2,3,4 1,2,3,4เรียกว่าการสัจฉายะหรือการสาธยายหรือการสวด
0: ครับ
1: โอเคมั้ยทีนี้พอคุณสวดจนคล่องแล้วคุณสาธยายจนคล่องแล้วคุณจะบอกได้เป๊ะตรงนี้แหละมันจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้นะและไอ้ที่ว่า1,2,3,4เนี่ยที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นเนี่ยเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: คำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเอามาท่องบ่อยๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นคำกล่าวของท่านในคำกล่าวของท่านคำกล่าวนี่คือคาถาแปลว่าคำกล่าวคาถาแล้วคำกล่าวแล้วคำกล่าวมันก็จะมีหลายแบบเป็นคำกล่าวที่เป็นร้อยแก้วก็มีเป็นคำกล่าวที่เป็นร้อยกรองก็มีร้อยแก้วคือพูดธรรมดาทั่วไปใช่ไ
0: หม
1: ร้อยกรองนี่คือเป็นแบบเหมือนโครงสี่สุภาพ
0: เป็นกรอง
1: เป็นชั้นพวกนี้ซึ่งก็พอจะมีความไพเราะอะไรต่างๆแล้วเขาก็เลยเอามาท่องกันการที่เอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเป็นคำร้อยกรองเอาไว้ตรงนั้นเรียกว่าคาถาเอามาท่องให้จำให้ได้เรียกว่าสัจฉายะแต่เอามาท่องให้จำไม่ได้สัจฉายะนั่นคือการสวดนั่นเองการสวดนั่นเองคือเอามาพูดซ้ำเอามาพูดซ้ำเพื่อให้จำให้ได้ และจึงมีรูปแบบของการสวดมนต์แต่การสวดมนต์เนี่ยคือเอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวเอาไว้เอามาพูดซ้ำแต่ตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาจึงใช้คำว่า recitation คือการเอามาพูดซ้ำไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องแต่แล้วบทที่คุณเอามาพูดซ้ำอ่ะมันก็ต้องเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆนะมันถึงจะดีแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดไว้อะไรยังไงแล้วก็ความหมายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครพูดไว้อะไรยังไงก็ไม่ดีแล้วทีนี้หลักการที่ว่าเราสวดโดยถึงแม้ว่าเราไม่รู้ความหมายเดี๋ยวสวดนี่คือสัจชายะนะว่าจะหมายถึงนะ
0: ครับ
1: สัจชายะคือการที่เรามาพูดซ้ำให้มันจำได้เช่นเราสวดท่องสุดคูณอย่างเงี้ยอ่ะคุณต้องสุดคูณเนี่ยเด็กๆท่องสุดคูณหรือว่าจำตารางธาตุเนี่ยเขามาพูดซ้ำเพื่อให้เขาจำได้ลักษณะนี้คือสัจชายะหรือการสวดหรือการสาธยายพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ทำการสาธยายพระสัทธรรมเนี่ยจะไม่ได้ตั้งอยู่ในนั้นจะลบเลือนเสื่อมสูญไปได้โอเคไหมแสดงว่าการสวดมีประโยชน์นะใช่ไหมการสวดมีประโยชน์การสาธยายมีประโยชน์การสัจชายะมีประโยชน
0: ์ครับ
1: ที่เราฟังมาแล้วเรามาท่องให้มันจำได้แต่ถึงแม้คุณยังไม่รู้ความหมายนะแต่ด้วยความที่คุณจำได้แล้วมันช่วยเป็นการรักษาศาสนาแล้วทีนี้ที่คุณจำได้มันก็ต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะเข้าใจไหม
0: ครับ
1: สมมติเราชัวร์แล้วว่าอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเช่นเรื่องอริยสัจ4เรื่องโพชฌงค์7เรื่องมรรค8เสร็จปุ๊บเราก็มาท่องให้มันจำไม่ได้สวดมนต์นี่แหละแต่ว่าตอนนี้บางทีอาจจะไม่รู้ความหมาย 100% ไม่รู้เป๊ะรู้นิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันใช่เนี่ยยังไงเราเอามาท่องมาจำมันยังเป็นการช่วยรักษาศาสนา
0: ครับ
1: อันนี้คือจะได้บุญตรงนี้จะได้บุญตรงนี้ถึงแม้เราไม่รู้ความหมายเลยนะ
0: ครับ
1: เหมือนท่านเปรียบเทียบไว้เปรียบเหมือนคนรักษาโคคนดูแลโคคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโคนะดูแลก็พามไปกินหญ้าพามไปดื่มน้ำพามไปถ่ายอุจจาระเสร็จแล้วก็พามันกลับเข้าคอกไม่ให้มันเดินหนีไปที่อื่นแล้วก็ไม่ให้หายไปไม่ให้ใครมาขโมยอย่างเงี้ยก็ช่วยดูแลแล้วเดี๋ยวนะไอ้คนเลี้ยงโคเนี่ยมันไม่ได้กินนมหรอกไม่ได้กินเนยไม่ได้กินอะไรที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโคหรอกคือรับจ้างเอาเงินค่าเลี้ยงเฉยๆก็จะไหมแต่คนที่จะได้ประโยชน์จากโคจริงๆเนี่ยคือเจ้าของโคที่เขาก็จะมาให้คนมารีดนมโคไปเขาก็จะได้กินนมทำเป็นเนยทำอะไรเป็นอะไรของเขาได้ก็จะไหมการที่เราท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่เราก็ไม่รู้ความหมายเหมือนคนรักษาโคเหมือนคนรักษาโคแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วได้ประโยชน์จากคำสอนนั้นมาตรึกตรองพิจารณาตามแล้วทำตามได้เกิดผลเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของโคจริงๆคือได้ลิ้มรสของโคนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคคือคุณได้ลิ้มรสของธรรมานั้นได้ลิ้มรสของธรรมะก็คือเอาธรรมะบริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์จิตใจท่านสงบปล่อยวางได้อันนี้คือเหมือนกับได้ลิ้มรสของธรรมะธรรมรสก็คือเป็นอมตะรสรสที่จะให้เกิดความชุ่มชื่นจิตใจได้ก็ต้องเกิดจากการที่ว่าคุณเข้าใจความหมายและนำมาเข้าสู่จิตใจปฏิบัติตามที่สอนที่สิ่งที่เราท่องนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลิ้มรสของธรรมะชื่อว่าเป็นเจ้าของได้ด้วยเห็นไหมมันก็จะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนแบบไม่รู้ความหมายแล้วถ้าบทสวดนั้นเป็นพุทธพจน์นะเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้คุณก็ได้บุญละทีนี้ถ้ายิ่งรู้ความหมายโอ้ยิ่งดียิ่งรู้ความหมายแล้วมาทำได้ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้สุดยอดเลยเข้าใจมั้ยมันก็จะลึกซึ้งลึกล้ำลงไปเป็นลำดับนั่นเอง
0: ครับสำคัญนะฮะคือเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยยังไงสวดก็ได้บุญแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายนะครับหมายความว่าเราต้องท่องจำได้หมายรู้นะครับอย่างน้อยเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยทำให้เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับบางทีการสวดมนต์เนี่ยไม่ทราบความหมายแต่ทำให้เกิดสมาธินะครับแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกการท่องจำแล้วก็หมายรู้เนี่ยทำให้เราเหมือนกับรักษาศาสนากันไว้ได้นะครับพูดถึงศาสนาพระอาจารย
1: ์
0: คนรุ่นใหม่เนี่ยคือถ้าเป็นคนรุ่นผมนะคือไม่อยากจะพูดว่ารุ่นเก่านะฮะคือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ว่าเด็ก ประมาณสัก18 19 20อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะมีศาสนานะก็จะมีการนับถือศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรศาสนาซีก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยจันลงจิตใจก็คือ

0: นสมัยใหม่บางกลุ่ม
1: คนสมัยใหม่
0: บางกลุ่ม
1: แต่ผมไม่อยากตีความว่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่อยากใช้คำพูดนี้เพราะไม่ใช่ทุกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนสมัยใหม่ที่คิดแบบนี
0: ้
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ามีคนบางกลุ่มเนี่ยเขามีมุมมองแบบนี้นะครับถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นมุมมองใหม่ๆในสังคมที่เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเราควรมุมมองเขาเนี่ยก็น่าสนใจคือว่าควรมีความหลากหลายหลากหลายในที่นี้คือไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ให้ยึดในการทำความดีละเว้นความชั่วอันนี้ก็ฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือคำถามต่อไปคือบอกว่าแล้วถ้าคนไม่มีศาสนาแม้ฟังดูลบนะคนไม่มีศาสนาสามารถเป็นคนดีและขึ้นสวรรค์ได้ไหมครับพระอาจารย
0: ์ใช่ป่ะในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่3ประเด็นแต่ทำให้พระอาจารย์นึกถึงเมื่อสมัยก่อนสัก20กว่าปีก่อนนะพระอาจารย์ก็กลายเป็นคนรุ่นเก่าไปแล้ว20กว่าปีก่อนเนี่ยทำงานอยู่สิงคโปร์แล้วก็ได้เคยเห็นใบสมัครงานของคนหนึ่งเขาก็พูดถึงว่าศาสนาเขานับถืออะไรเขาก็เขียนว่า NONE พระอาจารย์ก็เอ้ยมันเป็นศาสนาใหม่โนเน่นะเนี่ย NONE แล้วมาดูไปดูว่าเอ้ยมันไม่มีศาสนาเว้ยมันมีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมาบอกว่าไม่ได้ว่าใช่ว่าจะเป็นคนซิกคนพุทธคนอิสลามอะไรเงี้ยไม่มีเขาเขียนว่า NONE นะไม่ใช่ศาสนาโนเนนะแต่ NONE เพราะนั่นไงคือไม่มีไงไม่มีศาสนาตรงนี้เราทำความเข้าใจในรูปแบบของการอธิบายกันก่อนข้อที่หนึ่งก็คือว่าคำว่าคนดีมันก็ต้องมีเกณฑ์ในการวัดฆ่าสัตว์เปล่าเราก็ทำไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นเราจะไปเอาทำไมเราไม่เอาไม่ได้ประพฤติผิดในกามคนเขามีผัวมีเมียกันอยู่แล้วเราไม่ได้จะไปแบบแย่งเขาใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดโกหกแล้วเราก็เป็นคนดีของสังคมเราปฏิบัติตามกฎหมายวางเงี้ยนะซึ่งกฎหมายมันก็เป็นแนวของศีล5อยู่เป็นปกติอยู่แล้วถูกป่ะ
1: ครับ
0: เอาก็ถ้าคุณรักษาศีล5มันก็ดีอยู่แล้วไงมันดีอยู่แล้วคนรักษาศีล5นี่คือคนเป็นคนปกติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: โอเคเนาะถ้าใครก็ตามที่สามารถรักษาศีล5นะโอ้อันนี้ดีมากดีมากทีนี้คำว่าศาสนาที่พูดถึงในกรณีนี้คือจะหมายถึงรูปแบบซะมากกว่าพระอาจารย์ว่าแต่ว่าคุณพุทธนะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปสมาทานศีลไปวัดกล่าวคำนั้นคำนี้มีพิธีกรรมโน่ นั่นไม่ใช่แบบว่าเริ่มต้นศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำว่าศาสนาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนซึ่งมันตรงข้ามกันกับทางของฝั่งตะวันตกอะตะวันตกเนี่ยเขาใช้คำว่า religion ใช่ไหมซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า rel ซึ่งแปลว่ารัดรึงเอาไว้รวบรวมเอาไว้แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อปล่อยวางไม่ได้รัดเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงกำหนดบทเรียนชนะที่รัดกลุ่มมากๆว่าไม่ได้ยึดนะแต่ให้เป็นที่พึ่งสาระกับยึดไม่เหมือนกันถ้าคุณสมมติจะบอกว่าฉันยึดถือหลักคำสอนของศาสนานี้ยึดเนี่ยมันคืออุปทานถ้ายึดเนี่ยคือเราเริ่มจับว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าพอยึดถือปุ๊บเราจะเริ่มมีความเห็นว่าของฉันเท่านั้นจริงของคนอื่นไม่ใช่มันจะเริ่มเถียงกันละมันจะเริ่มมีปัญหาใช่ไหม
1: ครับ
0: ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ว่าศาสนาฉันดีที่สุดแน่ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณยึดแล้วถ้าคุณยึดแล้วทีนี้ถามแล้วท่านยังไงไม่ให้ยึดแต่ให้เอาเป็นที่พึ่งที่พึ่งกับยึดเนี่ยต่างกันตรงไหนยึดเนี่ยคือเอามาเป็นของตัวเองของคนอื่นไม่ใช่ต้องเป็นของฉันเช่นเราจะเอาเสาเราจะยึดเสาแต่คุณก็ตัดเสาเอามาเป็นของเราแปลว่าที่พึ่งมันต่างกันตรงที่ว่าเราเป็นที่พึ่งเราก็ไปพึ่งเสาเราก็ไปพิงเสาแต่เราไม่ได้ตัดเสาเอาเป็นของเราใช่ไหมตัดเสาออกบ้านก็พังดิแต่เสามันอยู่ตรงไหนเราเดินไปพึ่งพิงพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะไปนี่ต่างหากคือพึ่งเป็นสารณะ
1: ครับ
0: เนาะถ้าเราจะยึดอันนี้ไม่ถูกเลยหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เพื่อยึดแต่เพื่อปล่อยวางเพื่อปล่อยวางคุณจะปล่อยวางได้คุณต้องมีที่พึ่งคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีศาสนาแต่ว่าฉันก็เอาเลิกนับถือความดีแซมว่าคุณก็เอาความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งคุณเอาความดีเป็นที่พึ่งไงเข้าใจไหมแล้วความดีตรงนั้นคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่โกหกละกันเอาแค่นี้สี่ข้อเอาสี่ข้อมันก็เป็นความเป็นปกติของมนุษย์นะความเป็นปกติคือศีลไงความเป็นปกติคือศีลแล้วก็ฉันก็เป็นปกติของฉันอย่างนี้

0: แล้วฉันก็ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรไม่มีปัญหาเลยคุณจะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรเพราะตั้งแต่สมัยโบราณมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติพิธีกรรมอะไรแบบนั้นหลังจากจงไปวัดแล้วก็สมาทานศีล5แล้วก็ต้องกล่าวคำนี้พูดภาษาบาลีนั่นนี่ท่านไม่ได้บัญญัติเลยเป็นรูปแบบที่มีมาภายหลังต่างหากเป็นรูปแบบที่มีมาในภายหลังเราของคนที่เขาแบบว่าดำรงมาก่อนแล้วเขาก็อยากจะทำรูปแบบนี้เขาก็เลยทำรูปแบบนี้ขึ้นมาแต่หลักคำสอนจริงๆคือไม่ให้ยึดถือแต่ให้เป็นที่พึ่งแล้วก็ทำความดี
1: นี
0: ่คือเป็นอย่างนี้นะคำสอนของพระเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คำถามก็คือก็ถ้าเราไม่ได้จะเอาแบบประเพณีหรือรูปแบบการทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเกณฑ์แต่คุณทำความดีอ่ะคุณไปดีแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคนที่ถ้าไม่รักษาศีลสมมติไม่รักษาศีลเนี่ยจะมีโทษเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ติเตียนเราได้เช่นถ้าสมมติเราไปโกหกหรือเราขโมยของเนี่ยเขาก็ด่าเราได้ใช่ไหมติเตียนเราได้
1: ใช่ครับ
0: หนำซ้ำคุณยังถูกลงโทษอีกเราถูกลงโทษติดคุกติดตารางอีกตายไปตกนรกด้วยตายไปยังไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็แย่พอแรงแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงไปไม่ดีแน่ไปไม่ดีแน่แต่ถ้าในทางตรงข้ามคุณรักษาศีลได้ไม่ต้องเอาเรื่องสมาธิไม่ต้องเอาเรื่องปัญญาอะไรแค่ว่าเรารักษาศีลได้ปึ้งเนี่ยตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองไม่ได้แล้วคนอื่นก็ติเตียนเราด้วยเรื่องศีลไม่ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้มีกิ๊กอะแล้วถ้าจะมีคลิปเป็นคนอื่นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยนั่นจะเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่กระเลงกล้ามแล้วก็จะไม่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกลงโทษต่างๆในปัจจุบันคุณได้ดีอย่างนี้แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะก็ต้องไปดีด้วยน
1: ี่
0: คือไปสวรรค์
1: ครับ
0: นั่นยกไปก่อนก็ได้เพราะว่ายังไม่ตายเลยยังไม่รู้พิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองไม่ได้แล้วก็เป็นลักษณะที่ของสีหาสีดามาดีเหมือนกันก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะชาติหน้าเป็นยังไงอะไรงี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคนที่เขาไม่ค่อยเชื่อคำว่าไม่เชื่อนี่เพราะว่าเขาตรวจสอบไม่ได้ว่าชาติหน้ามันจะมีจริงหรือเปล่าเนาะเอาแค่ว่าชาตินี้ที่ว่าเห็นได้โดยประจักษ์เห็นได้โดยประจักษ์จากการที่ว่าฉันเป็นคนดีในที่นี้คือมีเกณฑ์เป็นศีลหรือศีล5เป็นเกณฑ์นะว่าถ้าฉันผิดศีล5ฉันก็จะถูกด่าฉันก็จะถูกดำเนินคดีได้แต่ถ้าฉันรักษาศีล5ได้ฉันก็ไม่ถูกด่าฉันถูกยกย่องแล้วฉันก็ไม่ถูกดำเนินคดีเราไม่ต้องกังวลใจเรื่องพวกนี้ฉันจะมีความสบายใจแล้วเอาแค่ตรงนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าทำดีมันดีนี่นะแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงคุณก็ไปดีด้วยอันนั้นยกไว้แต่เพราะนั้นหลักคำสอนนี่จึงเป็นแค่นี้เองของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอะไรพวกนี้ท่านไม่ได้สอนเลยคุณสมบัติพระพุทธเจ้า
1: คร
0: ับแล้วที่มีอยู่ทุกวันนี้มันมาจากไหน
1: แล้วมาจากไหนน
0: ั่
1: นน่ะสิครับ
0: คือท่านเนี่ยอธิบายตามที่เช่นพระมหาโมกขลานะไปเห็นมานะคือมันหลักเกณฑ์มันเป็นคุณสมบัติสมมติว่าเราคุยกันสองคนเนี่ยพระพุทธเจ้าคุยกับพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์ก็มาถามพระพุทธเจ้าบอกท่านครับชาติที่แล้วผมเกิดเป็นอะไรถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคุณพราหมณ์ถ้าสมมติว่าธรรมภาพบอกว่าคุณเกิดเป็นช้างเนี่ยคุณก็ตรวจสอบไม่ได้หมายว่าพราหมณ์คนนี้ก็ไม่มีญาณอย่างรู้อดีตหรือว่าอดีตเป็นยังไงใช่ไหมถ้าบอกคุณเคยเกิดเป็นช้างเท่านี้ชาตินะแล้วเคยเกิดเป็นม้าเท่านี้ชาตินะแต่เขาตรวจสอบไม่ได้ไงเข้าใจไหมว่าที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยจะจริงไหมบทสนทนาของเราสองคนเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือไม่จริงเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเขาก็จะออไปเฉยเข้าใจไหมมันจึงไม่สามารถยังกันและกันให้พอใจได้ตรวจสอบไม่ได้สมมติเราไปหาหมอดูนะบอกว่าชาติที่แล้วคุณทำกรรมมาเงี้ยชาตินี้คุณต้องไปแก้อย่างนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ไงคือเราก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าที่เขาพูดมาจริงหรือเปล่าด้วยหรือคุณไปหาเข้าทรงเสร็จลูกเข้าทรงใครเข้าทรงใครสักคนหนึ่งอะว่าเชิญดวงวิญญาณของเขามาที่นี่แล้วก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยคนนี้ก็เป็นคนนั้นจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ในเมื่อตรวจสอบกันและกันไม่ได้เนี่ยบทสนทนานี้จะไม่เกิดประโยชน์จะมีประโยชน์น้อยจะมีประโยชน์น้อยหลักการของท่านก็คือจึงเป็นอย่างนี้ว่าจะบอกเฉพาะพูดเฉพาะพยากรณ์เฉพาะตอบเฉพาะอธิบายเฉพาะ เรื่องที่คนฟังนั้นเขาจะตรวจสอบได้เช่น
1: ครับ
0: ถ้าคุณมีผัสสะคุณจะมีเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคุณทรงพลลองมาดูเอาเข็มจิ้มแขนดูตึ้งโอ้คุณทรงพลจะเจ็บผัสสะคือเข็มจิ้มแขนปุ๊บมีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาอ่ะนั่นคุณจะพิสูจน์ได้ทันทีว่ามีผัสสะและมีเวทนาจริงท่านหรือเอาดอกไม้มาให้ดมเนื้อดอกไม้เป็นกลิ่นผ่านจังจมูกสองอย่างรวมกันเกิดเป็นผัสสะขึ้นโอ้หอมหอมก็ชอบก็จะมีเวทนาแบบไหนสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ตรวจสอบได้
1: ใช่ครับ
0: ตรวจสอบได้ฉะนั้นในเมื่อสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้บอกไปแล้วคุณเช็คได้ตรวจสอบได้ด้วยตาและหูของคุณเองเนี่ยสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนจะบอกก็นี่คือคุณสมบัติของธรรมะที่ว่าต้องตรวจสอบได้ต้องเช็คได้ด้วยตัวเราเองโอเคไหมแล้วไอ้คำสอนพวกแบบผีเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้นรกสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้ไม่ได้สอนคุณจะวนจนกระทั่งมีคนที่ตรวจสอบได้มาเช่นพระมหาโมกขลนะพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะไปเห็นเทวดาเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ที่เชิงผาตรงนี้มีเทวดาเข้ามาพูดสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดาพวกนี้มันคืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายว่าอ๋อเทวดาพวกนี้คือเทวดาอยู่ชั้นประมาณนักกาแล้วก็ทำกรรมวันนี้มาจึงได้เป็นสิ่งนี้แล้วท่านก็ตรวจสอบได้ไงหมายถึงพระมหาโมกขพระอนุรุทธะเนี่ยหรือพระมหาโมกขลานะเนี่ยเห็นเปรตตรงนี้เห็นสัตว์นรกตรงนี้เห็นเทวดาพวกนี้ท่านก็จึงอธิบายไว้ว่าสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้และนรกเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้เพราะมีคนที่เขาเช็คได้ดับเบิลเช็คได้ตรวจสอบได้ว่าที่พูดนั้นน่ะมันจริงหรือไม่อย่างไรอย่างไรจึงมีคำสอนพวกนี้ออกมา
1: ก็จะ
0: ครับเพราะฉะนั้นในคำสอนในมันมีเยอะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้ง45ปีนะแล้วก็ยังมีการบันทึกกันออกมาเสร็จแล้วก็ยังมีการเขียนอธิบายไว้ต่างๆมากมายเนี่ยไอ้ตรงที่เรายังตรวจสอบไม่ได้พระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเอายกไว้ก่อนยกไว้ก่อนคือใส่กระดาษทดไว้ก่อนในตรงไหนที่เราตรวจสอบได้เช็คได้เราเอาตรงนั้นมาทำความเข้าใจมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นในคำสอนที่มันมีมากเนี่ยเราเอาส่วนที่เราทำได้คือพอจะเอาเป็นที่พึ่งได้ก่อนเอาเป็นที่พึ่งได้ก่อนส่วนที่อะไรที่มันบอกว่ามันยังไม่เข้าใจเราก็อย่าไปยึดถือมันแต่อย่าไปยึดถือในลักษณะที่ว่าต้องเป็นอย่างนี้หรืออย่าไปยึดถือในลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนหรือเพราะว่าอารมณ์ที่แบบไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนหรือมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่คือความยึดถือแบบทั้งสองแบบยึดถือแบบว่าจะเอาเป็นของฉันต้องถูกแน่หรือยึดถือบอกไม่ใช่ของฉันต้องผิดแน่นั่นมันคือยึดถือทั้งสองอย่างแล้วเราก็ไว้กลางๆแต่อันไหนดีเราทำอันไหนไม่รู้เรายกไว้อันไหนไม่ใช่เราก็ปฏิเสธเอาเราก็จะมีแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัตินั้นคือการเอาเป็นที่พึ่งเลยเราเอาความดีเป็นที่พึ่งเนี่ยดีมากๆแล้วก็พอทำความดีเป็นที่พึ่งชาตินี้เราไปดีชาติหน้าก็มาถึงก็ต้องไปดีแน่ถ้าชาตินี้เราไปดีเนาะถ้าวันนี้เราทำความดีคุณจะรู้ได้ไงว่ามีพรุ่งนี้ถ้ามีพรุ่งนี้ฉันก็ดีแน่เพราะว่าวันนี้ฉันดีมาก่อนอย่างนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะสามารถปฏิบัติได้นั่นเองจำพัน
1: ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังครับคุณไก่ครับสอบถามเข้ามาครับว่ามีลูกชายสองคนนะเถียงกันครับเถียงกันเรื่องพระครับไม่ได้เถียงกันเรื่องด้วยกันเองนะฮะเถียงกันเรื่องว่าพระเนี่ยนะฮะมีดัมเบลคือลูกเหล็กเนี่ยในการที่จะยกออกกำลังกายดัมเบลออกกำลังกายเนี่ยในกุฏิเพื่อให้มีกล้ามเนื้อได้ไหมถ้าทำได้ทำได้แค่ไหนอุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายมีหลายขนาด
0: อ
1: ันนี้พี่คนโตพูดน้องคนเล็กบอกว่าเหมือนการเดินจงกรมแค่เอาสติมาอยู่ที่การยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิบอกว่าการยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิเหมือนกับการเดินจงกร
0: ม
1: ส่วนลูกคนโตบอกว่าไม่ได้ไปยกดัมเบลแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งเป็นพระไปออกกำลังกายมันไม่สำรวมนะตกลงแล้วอะไรคือความเหมาะสมครับอาจารย
0: ์ก็ยังดีนะเถียงกันเรื่องความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เรายังดีกว่าจะเถียงกันเรื่องว่าไปกินดื่มที่ไหนอะไรยังไงเอาก็ถ้าจะเถียงกันเรื่องพระก็ให้พระเนี่ยมาตอบดีไหม
1: ครับดีครับ
0: เอาสิกขาวินัยก่อนพระวินัยสำหรับพระสงฆ์ก็คือท่านจะแนะนำเรื่องการที่เดินเป็นหลักเดินเป็นการออกกำลังกาย ทีนี้คอนเซปต์เรื่องการออกกำลังกายในสมัยโบราณมันไม่มีคุณสมบัติคือเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยการเกษตรเนาะแล้วก็ไม่ได้ว่ามีอาหารเยอะแยะมากมายเหมือนปัจจุบันที่คนเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมก็ยังต้องมีการไปใช้แรงงานนั่นนี่มันก็มีการเผาผลาญร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ที่ว่าออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีสมัยก่อนไม่มี
1: ครับ
0: สมัยก่อนที่พระอาจารย์กำลังพูดถึงก็ว่าแค่ก่อนสงครามโรคครั้งที่1ที่2อะไรนี้ก็ไม่มีแล้วนะเพิ่งจะมามีหลังสงครามโรคครั้งที่2นี่เองนะที่ว่าพอบ้านเมืองมีความสงบสุขกันเกิดขึ้นอาหารหาได้ง่ายคนเป็นโรคอ้วนมากขึ้นจึงมีคอนเซปต์ในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีโอเคไหมอาจจะมีคอนเซปต์เรื่องนี้ขึ้นมาทีนี้สมัยก่อนไม่มีคอนเซปต์เรื่องนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็พูดถึงว่าการให้ร่างกายมีกำลังเนี่ยก็โดยการที่เดินเป็นหลักด้วยอิริยาบถเดินหลังจากรับประทานอาหารแล้วคลายความเมาในอาหารด้วยการไปเดินมีพูดเรื่องนี้อยู่คืออาหารพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะให้เมาในความอิ่มของอาหารก็กินมากเกินไปมันก็ง่วงไงง่วงก็คือเมาตรงนี้แหละคือเมาในอาหาร
1: คร
0: ับ จะคลายความเมาก็ด้วยการไปเดินในเรื่องราวมีอย่างนี้ทีนี้สมัยปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีค่านิยมในการออกกำลังกายมีการทำให้กล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องมาถึงว่าการแสวงหาแล้วการแสวงหาอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแสวงหาโดยไม่ชอบใช่หรือไม่แต่ถ้าไม่ชอบก็คือว่าไปขอมาโดยที่เขาไม่ได้ปวารณาไว้อันนี้ไม่ถูกคำว่าปวารณาหมายถึงเสนอตัวว่าให้ขอได้ทีนี้ถ้าขอมาโดยที่เขาปวารณาเอาไว้ก็ไม่ผิดการได้มาซึ่งดัมเบลนั่นนะการได้มาซึ่งสิ่งของนี้คือดัมเบลนี้แล้วที่การออกกำลังกายภายในกุฏิอันนี้ทำได้ถ้าบอกว่าคุณทำอะไรเพื่อให้ร่างกายเราคลายเวทนาไม่ให้มันป่วยไข้อันนี้สามารถทำได้ไม่ให้ป่วยไข้และจุดประสงค์ของการรับประทานอาหารการเดินนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาพาธแต่ไม่ใช่กินเพื่อเล่นกินเพื่อมัวเมากินเพื่อประดับตกแต่งเราใช้หลักการนี้เพราะฉะนั้นการที่ออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อว่าให้ร่างกายเราสวยงามคนจะได้ชอบคิดอย่างนั้นไม่ถูกแต่ออกกำลังกายเพื่อที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดในอนาคตนี้สามารถทำได
1: ้ครับ
0: โอเคไหมถ้าเราเอาหลักสิกขาวินัยมาจับมาปรับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ในขณะที่ไม่ว่าจะเดินหรือจะยกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วเพื่อใช่เราไม่ลุ่มหลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นไม่ให้เพลินไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นในลักษณะเดียวกันกับว่าอาหารนี้ถ้าคุณกินอาหารเพื่อรสอร่อยโอ้อันนี้สิ่งนี้ต้องจิ้มสิ่งนี้มากินแล้วมันถึงจะอร่อยไม่ได้กินเพื่อแบบนั้นแต
1: ่
0: รับประทานเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปไม่ได้เพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งและเช่นเดียวกันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ในสุขภาพดีโซนที่มีสุขภาพดีอัตราการเต้นหัวใจดีจะได้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพื่อกล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้สามารถทำได
1: ้ครับ
0: เป็นผ่าน
1: ครับเรื่องต่อไปครับเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับการเสี่ยงโชคแล้วล่ะครับคือถามว่าถ้าชาวพุทธเนี่ยนะฮะนะตามหลักศีล5แล้วเนี่ยหรือศีล8เนี่ยนะฮะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ถือว่าบาปมั้ยฮะอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องเงินทองแล้วก็การได้มาซึ่งเงินทองเนี่ยอันนี้สำหรับ
1: ค
0: ารวาสนี้ก็ทำได้อยู่แล้วนะคุณก็ต้องทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินมีเงินแล้วก็จะไปลงทุนยังไงให้มันงอกงามหนึ่งในกระบวนการกับไปซื้อหวยหรือก็จะรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการเล่นการพนันมันเป็นการเล่นการพนันซึ่งการเล่นการพนันเนี่ยเป็นอบายมุกคือทางสู่อบายจะทำให้เราเมาจะทำให้เราเพลินไปได้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปเล่นการพนันความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอบายมุกเช่นเล่นการพนันเป็นต้นกับการที่ทำมาหากินอย่างสุจริตซื้อมาขายไปเป็นพ่อค้าเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าสิ่งที่เรากระทำแต่คนที่เล่นการพนันเนี่ยก็คืออย่างมากคุณก็แทงเบอร์ใช่ไหมเอาเบอร์นั้นเบอร์นี้ แต่ว่าเวลาเราขายของเนี่ยเราต้องซื้อมาขายไปเราจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะมันจะขายยังไงคนใช้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ยังไงมันจะต่างกันมันจะต่างกันในการกระทำมันจะต่างกันในการกระทำแล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็ต่างกันด้วยแล้วคนที่ทำการค้าขายเนี่ยอย่างน้อยเขายังพอจะควบคุมสิ่งที่ออกมาได้เช่นเขาจะสามารถใช้คำพูดนี้หรืออธิบายให้คนอื่นเขาเห็นแนวทางว่าจะนำสิ่งของที่เขาขายนี้ไปใช้อย่างไรไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือสิ่งของแต่ในขณะที
1: ่
0: การเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นไฮโลเงี้ยเราควบคุมการออกมาของเบอร์ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนควบคุมเดี๋ยวตรงนี้แหละที่ทำให้เมาได้ตรงนี้แหละที่ทำให้ประมาทได้เดี๋ยวบางทีเนี่ยมันออกโอ้ออกมานี่สองเท่าสามเท่าของเงินที่คุณลงไปใช่ไหมพอได้มามากงี้เราจะเผลอเพลินเราจะมึนเมาได้เราจะมึนเมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายว่าโอเคทำมาให้กินโดยสุจริตดีให้ขยันขันแข็งแต่ว่าไม่ควรเล่นการพนันคำถามคือหวยเนี่ยมันเป็นการพนันไหมคำตอบก็คือมันใช่เป็นการพนันแต่แล้วทำไมเขาถึงยังมีให้ทำอยู่อ่ะในปัจจุบันน้องก็เพราะว่าถ้าสมมติทางรัฐบาลไม่ออกสลากกินแบ่งเองใช่ไหมมันก็จะมีพวกใต้ดินอย่างเงี้ยมากมาย
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอาบางส่วนเนี่ยมาทำให้มันถูกกฎหมายซะแล้วก็แบ่งปันเงินนี้เข้าสังคมสำหรับคนที่มันยังเลิกไม่ได้นะคนที่ยังอยากจะเพลินอยู่อยากจะชอบมีกิจกรรมในความเสี่ยงแบบนี้อยู่ก็ทำซะแต่ว่าให้อยู่ในระบบนี่เขาก็เป็นการแก้ปัญหาของสังคมนะจึงให้มีระบบของสลากกินแบ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณจะเล่นคุณจะทำก็ให้มันอยู่ในศีลเพราะว่าอบายมุขทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในศีลเลยคือไม่ได้ผิดศีลนะวางกันตรงๆอ่ะเล่นการพนันไม่ได้ผิดศีลเราไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วเนี่ยไม่ได้ผิดศีลนะแต่ว่าถ้าเวลามันจะผิดศีลมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นเรื่องแห่งความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทการดื่มสุราจริงๆการดื่มสุราเนี่ยคุณทรงผลมันไม่ได้ผิดตรงที่ว่าการดื่มสุราเพราะว่ายังมีข้อหนึ่งด้วยซ้ำในมงคล38ประการ1ใน38ประการคือการสำรวมในการดื่มน้ำเมาการสำรวมในการดื่มน้ำเมาถ้าดื่มแล้วคุณไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดคำส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอันนี้ถือว่ายังสำรวมในการดื่มน้ำเมาอยู่แต่บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบอกไว้คือเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหมายความว่าต้องไปดูในวงเล่าดิเวลาเขาเมากันแล้วนี่เขาเมากันแล้วมันจะมีอะไรกันบ้างนั่นก็จะ
1: มี
0: พูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดตลกโปกฮาจะพูดคำหยาบจะพูดยุยงคนนั้นคนนี้กันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าคุณประมาทแล้วประมาทแล้วทำอะไรก็ตามที่มันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือไม่ดีก็เรียกเป็นอบายมุขจุดนั้นเนี่ยมันยังไม่ผิดศีลหรอกตอนที่เล่นการพนันเนี่ยตอนที่ดื่มเหล้าเนี่ยแต่ว่าถ้ามันจะผิดพลาดนี่มันจะผิดพลาดตรงนั้นถ้ามันจะผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้นตรงที่คุณจะประมาทถ้าคุณจะประมาทถ้ามันจะประมาทตรงนั้น
1: ครับ
0: เช่นคนที่บอกว่าเมาในการพนันแล้วเดี๋ยวก็ขโมยของจะโกหกมันต้องได้ทำพวกนี้แน่นอนแสดงว่านั่นคือคุณประมาทแล้วเรื่องประมาทแล้วเพราะสิ่งนี้การเล่นการพนันนี่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเดี๋ยวคนที่เป็นหนี้สินเพิ่มเติมเพราะว่าการพนันนี่เยอะแยะมากมายพอเป็นหนี้สินปุ๊บเดี๋ยวมันต้องได้โกหกเดี๋ยวมันต้องได้ขโมยของมันก็จะมีธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมนะตามกันมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำเลยไม่ควรทำเลยโดยเฉพาะยิ่งพระสงฆ์นี่ก็ไม่ควรจะพาคนทำด้วยซ้ำมีแต่ควรจะห้ามคนอื่นว่าอย่าทำนะอย่าทำนะในเรื่องการเล่นหวยเล่นเบอร์เงี้ยผิดศีลนี่ไม่ต้องพูดอะไรควรจะห้ามอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ให้ศีลอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่มันไม่ผิดศีลแต่มันจะให้ประมาทเนี่ยก็ควรจะยับยั้งเอาไว้เนื่องจากการพนันแต่มันไม่ผิดศีลนะเห็นไหมไม่ผิดศีลแต่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ไม่ดีเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการรับประทานอาหารมากเกินไปก็ถือว่าจะทำให้เมาได้คือพระอาจารย์เอาเกณฑ์ของความคำว่าเมาเนี่ยนะเมาเนี่ยมาใช้แต่เพราะฉะนั้นกินมากเกินไปก็เมาแสดงว่ากินมากเกินไปนี่ไม่ดีประมาทเมานี่คือประมาทเล่นการพนัน ก็ประมาทการคบเพื่อนชั่วก็ประมาทการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนก็ประมาทการที่เราได้อะไรมาง่ายๆเกินไปก็ประมาทได้แล้วก็จะทำให้ยังไงล่ะเราถึงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเราอย่าเข้าไปใกล้ในสิ่งเหล่านั้นเหวเนี่ยมันถ้าตกไปตายเลยอ่ะแล้วคุณก็
1: อย่าไปอ
0: ยู่ใกล้ปากมันนะต้องอยู่ห่างๆหน่อยไอ้ตอนที่ไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันยังไม่ตกหรอกแต่ถ้ามันจะตกมันตกตรงนั้นน่ะเราอย่าไปอยู่ใกล้มันเหมือนกันว่าการดื่มเหล้าการคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันเหล่านั้นตรงนั้นมันไม่ผิดหรอกเงินคุณหาได้มาโดยไม่ผิดศีลจะไปใช้ไงก็ได้แต่ถ้าไปใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้น
1: เ
0: นี่ยต้องระวัง
1: มันจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มันนำไปสู่ความเสื่อมที่จะนำไปสู่ทางที่มืดดำในชีวิตนะครับทำให้เกิดทุกข์นะฮะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะประพฤติและปฏิบัตินะครับพูดถึงสุดท้ายคือเรื่องของศีล5เนี่ยพระอาจารย์แบบปฏิบัติยากมากๆเลยคือฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยยากมากเลยครับประกอบกับบางครั้งเนี่ยการสมาทานศีล5นั่นคือสัญญาว่าจะปฏิบัติภายในวันนั้นใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าบางทีสมาทานศีล5ซะอย่างดีเลยฮะไปลืมตัวสมาทานศีลเสร็จเจอยุงมากัดตบเปรี้ยงฆ่าสัตว์แล้วนี่หรอมันผิดศีล5แล้วนะผมเคยนะสมาทานศีลเสร็จลืมตัวยุงมากัดตบเปรี้ยงผิดแล้วไอ้แบบนี้นี่คือถ้าเราสมาทานศีลไปแล้วแล้วเราทำผิดศีลในช่วงของวันนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะผิดร้ายแรงหรือว่ามันบาปมากกว่าปกติหรือเปล่าครับเกินกว่าไม่สมาทานไหมครับ
0: คำว่าสมาทานเนี่ยหมายถึงคุณตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามเราตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามเพราะสิ่งคือเจตนาเราเจตนาที่ว่าฉันจะทำสิ่งนี้เราตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ในการตั้งเจตนาเนี่ยคือศีลเลยนี่คือศีลละทีนี้พอเราเจตนาปุ๊บเราก็หมายถึงว่าก็พยายามจะให้มีสติไงให้มีสติแต่ว่าเราเผลอสติไปตอนที่เกิดเจ็บขึ้นเจ็บจากไหนยุงกัดพอเจ็บจากยุงกัดปุ๊บเลยเผลอสติพวะมันไปทีหนึ่งอ้ายผิดศีลแล้วผิดศีลเนี่ยมันเป็นการเตือนให้เราอย่าทำอีกไงคุณตะวันคือถ้าคุณผิดศีลคุณจะมีความร้อนใจโอเคไหมร้อนใจปุ๊บคุณต้องแก้ไขกับเปรียบเทียบว่าสมมติเราไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้สมาทิฏใส่ศีลเนี่ยแล้วฉันก็เผลอตกมันไปเลยตั้งใจเต็มที่เอาคุณตั้งใจฆ่าสัตว์กับคุณไม่ตั้งใจฆ่าสัตว์มันบาปไม่เท่ากันอ่ะเอาใหม่คือไม่ตั้งใจแบบด้วยความเพลินน่ะด้วยความเคยชินฉันจะฟาดมันเลยก็ฟาดเลยเนี่ยคุณบาปมากกว่าถูกป่ะเพราะมีโมหะด้วยมีโทสะด้วยแต่พอเราสมาทานศีลปุ๊บฉันไม่อยากจะฆ่าเลยนะแต่มันความเคยชินเลยพัวไปเนี่ยคุณบาปน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะคุณมีสติสัมปชัญญะในการที่ฉันจะไม่ฆ่าแต่มันเพลินไปนิดนึงมันเผลอไปนิดนึงไอ้ที่เผลอไปนิดนึงนั่นคือบาปแต่ไอ้ที่เราตั้งใจมาว่าฉันจะไม่ทำเนี่ยอันนี้คือบุญเพราะฉะนั้นคุณสมาทานศีลแล้วคุณฆ่านี่ยังบาปน้อยกว่าไม่สมาทานศีลและทำด้วยความจงใจพระอาจารย์วิเคราะห์ถูกไหมคุณสมบัติว่ามีเหตุผลนะถูกไหมมีเหตุผล
1: คือถ้าทำแล้วไม่เจตนาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าทำแล้วเนี่ยมีตั้งใจที่จะฆ่า
0: ใช่ใช่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสมาทานศีลแล้วเราทำผิดเนี่ยเราบาปน้อยกว่าที่เราไม่ได้สมาทานศีลแล้วเราก็โหดมันเลยถูกไหมทีนี้เรารู้สึกผิดอ่ะไอความรู้สึกผิดตรงนี้แหละมันเป็นฮีริโอตัปปามันดีเข้าใจไหมเรารู้สึกผิดอ่ะนั่นแหละดีทำไมเราละอายแล้วเราละอายในบาปที่เราได้ทำลงไปนั่นคือถูกต้องไง
1: ครับละอายชั่วกลัวบาป
0: นั่นคือถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราผิดศีลจะทำให้เกิดความร้อนใจถูกต้องอยู่แล้ว
1: ครับ
0: พอเรามีความร้อนใจแล้วเป็นไงยังดีกว่าร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนนี้สมมติว่าเราไม่ได้สมาทานศีลนะเราก็หดพวกไปเลยด้วยความตรงใจเต็มที่เลยแล้วเราก็ไม่แคร์ด้วยฉันไม่ก็จะไม่ได้สมาทานศีลที่ก็ไม่ผิดอะไรคุณไม่รู้สึกร้อนใจอะไรเลยทำชั่วแล้วไม่รู้สึกผิดอ่ะมันไปถูกที่ไหนล่ะใช่ไหมมันบาปต่อไปอีกด้วยบาปต่อไปอีกในขณะที่ว่าถ้าตรงข้ามเนี่ยว่าคุณสมาทานศีลปุ๊บโอ้แล้วคุณด้วยความเพลินมาเลยหดไปโอ้รู้สึกผิดจังเลยไอ้รู้สึกผิดจังเลยมันได้บุญนะเพราะอะไรเพราะบาปมันถูกยับยั้งไว้ตรงนั้นเราไม่ได้รู้สึกยินดีว่าฉันทำบาปแล้วฉันจะไปแคร์อะไรไม่แต่เรารู้สึกว่าแคร์ว่าโอ้ฉันทำไม่ดีเนี่ยรู้สึกผิดนิดนึงอ่ะ นั่นแหละเป็นบุญคุณสมพลประเด็นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังสมมุตินะเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สมาทานศีลตั้งใจหวดไปเลยหวดไปเสร็จแล้วตายแล้วรู้สึกสะใจด้วยว่าฉันปลดปล่อยชีวิตมันแล้วก็ฉันแบบไม่เจ็บอะไรอีกอย่างเงี้ยนะความเนี้ยสะใจเน
1: ี่
0: ยบาปเนี่ยมันต่อเนื่องไปทีนี้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยพอแก่ไปปุ๊บเห็นนรกอยู่ข้างหน้าโอ้โหไม่ดีเลยเนี่ยมาร้อนใจตอนนั้นโอ้ฉันจะไปที่ไม่ดีนะเนี่ยจะไปตกนรกเป็นต้นเนี่ยแล้วคุณไปร้อนใจตอนนู้นน่ะอย่าไปร้อนใจภายหลังให้ร้อนใจตอนนี้ในคำว่าร้อนใจตอนนี้คือรู้สึกถึงความที่ว่าฉันต้องทำอะไรสักบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือว่าคุณรักษาศีลแล้วก็ทำให้มันดีมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะไม่ต้องร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนนี้แล้วเกิดการแก้ไขทำศีลของเราให้มันดีเป็นการตั้งสติไว้โดยชอบแล้วเราไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยแต่ความดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราก็สังคมแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าด้วยนะใช่ป่ะ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการที่เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตให้ปกติสุขนะฮะศีล5นะฮะศีลแปลว่าความเป็นปกตินะครับถ้าเราสามารถรักษาศีล5ที่เป็นพื้นฐานได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความปกติสุขนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับนี้เวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เชิญบาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีขับเคลื่อนนโยบายการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีที่มุ่งเน้นการใช้นโยบายการต่างประเทศเชิงรุกขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยประชากรกว่า280ล้านคนตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงาน Business Forum กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศพร้อมเข้าพบเลขาธิการอาเซียนณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์บทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวชูประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายสำคัญด้านการท่องเที่ยวพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ชูจุดเด่นของจังหวัดยะโสธรโดยเฉพาะประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกและประเพณีแห่ไฟมงเมงให้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับประเทศและนานาชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มสเตย์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและสร้างรายได้โดยตรงให้เกษตรกร พร้อมย้ำความสำคัญของความร่วมมือในพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดยโสธรมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างรายได้และความสุขให้คนในพื้นที่อย่างแท้จริงกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
1: กรมป่าไม้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือรับมือน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายหลังเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
8: นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วโดยเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือและกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงราย6แม่คำแม่สลองได้เฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำสาย3จุดเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งเบื้องต้นจุดที่1บริเวณชุมชนไม้ลุงขนระดับน้ำสายได้ลดลงต่อเนื่องและยังไม่มีน้ำท่วมเข้าเขตชุมชนซึ่งเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายอบจ.เชียงรายเตรียมพร้อมทรายบรรจุกระสอบและรื้อเศษสวากีดขวางทางน้ำจุดที่2บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ไทยเมียนมาระดับน้ำได้ลดลงต่อเนื่องและยังระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและจุดที่3บริเวณหัวฝายชุมชนถ้ำผาจมสถานการณ์ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิริยาพรวงอุบลนะวันนี้ก็มาพบกันสำหรับข่าวยามเช้าแล้วก็มีต้องบอกว่าเรื่องราวหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้อย่างที่ใครได้ติดตามข่าวก็จะได้ทราบข่าวว่ามีเหตุเพลิงไหม้แถวถนนรัชดา
0: ค่ะเนาะช่วงนี้ข่าวฟ้ามาเยอะนะ
1: ค่ะ
0: ต้องระแวดระวังกันให้ดีนะคะบางทีอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็หลายสาเหตุด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะยังมีไลฟ์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์นะคะพูดคุยกับเราสองคนผ่านเพจข่าวยามเช้าได้นะคะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยสำหรับประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยเขาให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพด้วยนะ 60% เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 40% นะคะภาคใต้เนี่ยก็จะน้อยหน่อยโดยเฉพาะฝั่งภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝน 30% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนะคะจันทร์แรกของสิงหาคมสิงหาคมก็เป็นเดือนแห่งวันมีวันสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือวันแม
1: ่
0: วันแม่นะคะ12สิงหาคมนะคะโอกาสนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะนี่เป็นคำขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้น้องๆหนูๆก็เตรียมท่องกันได้เลยนะคะมีงานวันแม่งานประกวดต่างๆนะคะก็จะได้จำคำขวัญวันแม่ปีนี้นะคะ
1: ค่ะก็ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีการเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติ
0: ค่ะใช่ค่ะแม่เวียนมาครบอีกปีหนึ่งแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะก็อย่าลืมกลับไปสวัสดีวันพ่อวันแม่หรือว่าใช้เวลาครอบอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูเรื่องราวของการประชุมที่ปภกันหน่อยนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ทราบกันดีคือเรื่องของฝนตกดินโคลนถล่
0: ม
1: หรืออาจจะมีน้ำไหลผ่านในพื้นที่ตามที่เราได้อ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อสักครู่นี้ปภค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการเรียก17จังหวัดของทางภาคเหนือประชุมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงของเดือนสิงหาคมนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจาก การที่คาดการสภาพอากาศก็พบนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนในด้านของเดือนกันยายนและตุลาคมค่ะปริมาณฝนนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงและจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้ค่ะได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนที่จะรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ทุกภัยพบนะคะว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำซึ่งผลจากการตั้งวอลลุ่มคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในด้านของการเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันเหตุการณ์ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกฝนที่ตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นทางด้านของฝายนะคะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่และศูนย์ทางด้านของปภ.เขต9มีการบูรณาการนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเรือท้องแบนค่ะเรือพลาสติกกันก็เข้าและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำกันได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมแต่ว่าการวางมาตรการในเชิงรุกการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมืองนั้นยังรัดกุมค่ะประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังคงที่จะรองรับน้ำได้ดีทำให้สถานการณ์ในภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองค่
0: ะ
1: ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำรอการระบายรวมถึงสำรองสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนั้นให้เพียงพอที่สำคัญในทุกพื้นที่ค่ะในเรื่องของการสื่อสารก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องสาธารณภัยการแจ้งเตือนประชาชนซึ่งนอกจากการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสแล้วและในสื่อสังคมออนไลน์แล้วนะคะก็ให้ทุกในทุกพื้นที
0: ่
1: ให้สื่อสารข่าวสารสถานการณ์และการแจ้งเตือนแก่พี่น้องประชาชนให้ทราบในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าววิทยุชุมชนกลไกของผู้นำชุมชนหมู่บ้านก็ช่วยกันแจ้งเตือนสมาชิกในชุมชนรวมถึงประสานงานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสื่อสารข่าวสารสาธารณภัยผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นาตีของร้องข่าวของเรา
0: ใช
1: ่นะก็สามารถที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายก็ขอฝากด้วยนะว่าให้สื่อสารข่าวสารเนี่ยตรงนี้ด้วยความเข้าใจกระชับให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วก็เตรียมตัวกันได้อย่างทันท่วงทีเน้นสร้างการรับรู้ตระหนักรู้แต่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เน้นย้ำทุกช่องทางนะคะโดยเฉพาะนอกจากเซลล์บอร์ดแคสที่แจ้งเด้งเตือนไปยังมือถือของท่านโดยตรงแล้วเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์เรามีทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะก็จะเร่งช่วยกันสื่อสารข่าวสาธารณภัยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องของโดยเฉพาะการประกาศเตือนภัยจะได้ระแวดระวังแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างภาคเหนือเนี่ยก็คือเขาได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็บางพื้นที่เก็บของทันความเสียหายก็จะเกิดน้อยขึ้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแล้วก็การที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะในการที่จะสื่อสารข่าวสาธารณภัยทีนี้มาดูเรื่องของการจัดเก็บมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่าแวด 7% นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยจะหมดเวลาหรือยังเราจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราจะต้องเสียค่าแวดเพิ่มขึ้นไหมกรมสรรพากรค่ะออกมายืนยันนะคะว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเนี่ยสำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปเรายังคงใช้อัตราเดิมร้อยละ7ต่อไปค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2570นะคะในปีหน้านู่นนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้นะคะสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดนะคะรวมไปถึงบริการขนส่งทางรถยนต์เนี่ยอันนี้ทั้งหมดที่พูดมายังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระ ่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบปัจจุบันนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือว่าบริการไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีอันนี้เขาก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรได้1161นะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าถ้าใครเห็นข่าวว่าแวตขึ้นเป็น 10% 15% อันนี้เป็นเฟคนิวอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าเราจะยาวกันไปถึงอีกปีหน้าเรื่องของแวตยังจ่ายแค่ 7% อยู่นะคะ
1: ยังไม่มีการที่จะกลับมาเป็น 10%
0: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของแวตภาษีที่เวลาเราซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วของประเทศไทยเนี่ยคือ 10%
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็น 7% เนี่ยนานมากๆ
0: ใช่
1: นะตั้งแต่
0: ก็คือช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแหละเอาคิดดูพี่อ่ะถ้าเกิดเรามันเพิ่มขึ้นเป็น 10% เนี่ยภาระอยู่ที่ใครอยู่ที่เราคนจ่าย
1: คือจำได้นะสมัยตอนนั้นถ้าย้อนไปเนี่ยยังประถมอยู่เลยแวตบ้านเรา 10% ตอนนั้นไปซื้อห้างของที่ห้างสรรพสินค้าแล้วรู้สึกก็สักประมาณเนี่ยยังเรียนชั้นมัธยมมั้งที่เขาลดมาเป็น 7%
0: ใช่
1: คือนานมากนานมาก
0: หลายปีแล้วถ้าย้อนไป
1: ย้อนต้องย้อนไปขนาดนั้น นะ
0: คะ
1: ในรัฐบาลช่วงนั้น
0: ใช
1: ่มาดูกันเรื่องของรัฐบาลนี่เขายกระดับทางด้านของทะเบียนราษฎรเนี่ยไม่ให้ที่จะไม่ให้เป็นด่านต้นน้ำทางด้านของพวกโนมินีเข้ามาแอบอ้างในหลายๆประเด็นในหลายๆเรื่องราวเขาเปิดโดป้า NICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองค่ะตอนนี้ได้เปิดศูนย์ประสานงานทางด้านของต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้า NICE Center ถือว่าเป็นศูนย์กลางค่ะที่จะบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนนะแล้วก็มีการประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและก็รวมถึงสัญชาติด้วยพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงสำหรับประเทศไทยด้วยสำหรับศูนย์โดป้า NICE Center นี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศมีการนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในอย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาประกอบกับการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยด้วยสำหรับประชาชนที่พบความผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน1548 1548นะอันนี้เป็นศูนย์ตอบปัญหาทางด้านของงานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567ศูนย์รงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและงานภาคีโดยสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกรมการปกครองก็ขอเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่จะแจ้งเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการยกระดับนะคะเรียกว่าทำงานหลายๆด้านนะเป็นการสกัดบัญชีม้าแล้วก็โนมินีคือต้องบอกว่าเยอะสมัยนี้คนเนี่ยเห็นแก่แบบว่ารับจ้างเปิดบัญชีบ้างละรับจ้างเป็นโนมินีแต่สุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ต้องมีการยกระดับนะคะโดยทะเบียนราษฎรนี่แหละค่ะคือมีการเปิดโดป้านะคะ NICE NICE Center ขึ้นมานะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีเบาะแสแจ้งสายด่วนไปเลย1548นั่นเองค่ะมาดูเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยนะคะที่เราพูดถึงก่อนเข้ารายการเนา
1: ะ
0: การติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ค่ะที่อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36กันบ้างนะคะทางด้านของกทมค่ะก็มีการตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36บริเวณร้านซักรีดในพื้นที่นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการลง ื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากกรณีเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีทภายในซอยรัชดา36แยก11เขตจตุจักรค่ะโดยสาเหตุดังกล่าวนะคะศูนย์วิทยุพระราม9นะคะ199เนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุเมื่อประมาณ10:27แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยลาดพร้าวแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงบางเขนบางซ่อนลาดยาวพหลโยธินบางกะปิแล้วก็บางโพเข้าไปช่วยกันค่ะระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยเพลิงมันก็ลุกลามไปอย่างแบบรวดเร็วเลยนะไปชั้น2ของคอนโดมิเนียมข้างๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยค่ะจนกระทั่งสามารถคลุมเพลิงได้นะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะก็คือในเวลา 11:04 นะแล้วก็เพลิงสงบลง 11:20 ส่วนเรื่องของการเยียวยาหลังจากต่อไปนี้นะคะการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเขาก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้นมาที่บริเวณร้านซักรีดในซอยใกล้ๆที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์จุดปฐมพยาบาลรับแจ้งเหตุเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วก็เป็นการสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรบางทีอู่ซ่อมรถเนี่ยก็เป็นมีชนวนเหมือนกันนะพี่แอล
1: คือบางทีมันจะมีบางอย่างอ่ะในเรื่องของการซ่อมอย
0: ่
1: างรถอะไหล่รถเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเหล็กมีอะไรบางจุดอ่ะอาจจะต้องมีการเชื่อมประกายไฟ
0: แล้วม
1: ัน
0: มีน้ำมันอยู่ด้วยมันเครื่องอะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะเกิดประกายไฟการเชื่อมการต่อการเคาะอะไรเนี่ยมันหลายๆอย่าง
0: เป็
1: น
0: อง
1: ค์ประกอบ
0: ใช่นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะคะ
1: ค่ะมาที่เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องของกรณีเคสสะเทือนขวัญเนี่ย5ศพ
0: อุ๊ยอันนั้นโหดจริงโหดเยี่ยมคือ
1: ต้องยอมรับว่าตัวเองนี่ก็จิตตกเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะสำหรับ
0: ฟังข่าวแล้วฮะคือแบบว่าโอ้โห
1: ค่ะฮาเหมือนกันและในกรณ
0: ีแบบว่าพูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
1: ค่ะเอามาดูกันหน่อยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ยกเคสสะเทือนขวัญ5ศพนี้ท่านบอกว่ากฎหมายเนี่ยป้องกันกระทำความผิดซ้ำในเรื่องของคดีเพศใช้ความรุนแรงซึ่งเขามีกฎหมายตรงนี้เขามาครอบคลุมว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่กระทำผิดซ้ำเนี่ย
0: นะ
1: ทางด้านของคดีทางเพศแล้วก็ใช้ความรุนแรงสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้แก่สังค
0: ม
1: ณตรงนี้ได้โดยด้านของดร.พัชรินทร์ขำสิริพงษ์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีท่านบอกว่าวันนี้เรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ตนเองเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะว่ากฎหมายท่านบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำเร็จได้ผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบก
0: ็
1: คือกฎหมายฉบับนี้เขาผ่านแล้ว
0: กว่าจะผ่านมาเนี่ยเขาต้องพูด

0: มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนค่ะก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีสะเทือนขวัญคือสื่อมวลชนแล้วก็สังคมเนี่ยมีการตั้งคำถามเก
1: ี่
0: ยวกับระบบราชทัณฑ์แล้วก็การปล่อยตัวของผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงให้กลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะกรมราชทัณฑ์เองก็เลยออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้แล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำตามกำหนดหมายจำคุกถึงเมื่อถึงคดีที่สุดแล้วนะคะคือทั้งสองรายเนี่ยคือกรมราชทัณฑ์เขาก็ออกมาชี้แจงยืนยันบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่ายุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำแต่หากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งปล่อยตัวนะคะได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลเนี่ยใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษแล้วก็การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นดำเนินการติดตามควบคุมแล้วก็กำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดนะคะแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมกันอุดช่องว่างนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงเพราะสังคมบอกว่าแล้วทำไมถึงปล่อยออกมา คนที่กระทำผิดซ้ำซากเขาเคยติดคุกในคดีพยายามฆ่าคนตายมาแล้วเนี่ยถึงยังปล่อยออกมาอีกก็เลยสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนะในเรื่องของการสร้างทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะคะทางกรมราชทัณฑ์ก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพรบที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละเขามีการกักตัวแยกจำหน่ายแบบคุมโทษไว้นั่นแหละแล้วพอเขาครบเนี่ยคือผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไม่ได้รับการอภัยโทษด้วยนะ
1: ก็คือเป็นกรณีที่ไม่ได้รับการอภัยโทษ
0: ใช
1: ่แต่เป็นกรณีที่คดีความหรือการที่คุมขังเนี่ยเขาครบตามกฎหมายตามที่เขาได้จำมาก่อนหน้านี้
0: ใช่ตามได้ที่เขาได้รับโทษที่ศาลเคาะมาแหละว่าต้องติดกี่ปีอะไรแบบนี้นะถ้าพูดกันให้เข้าใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆเห็นด้วยผลักดันให้มีการแบบว่าอยากให้ใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในเคสแบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะคือถ้าเขาเป็นโดยสันดานโดยนิสัยที่มันแก้ไม่หาโหดเหี้ยมจริงๆอันนี้ก็ไม่น่าจะปลอดภัยกับประชาชนนะคะ
1: ใช่เนาะและที่สำคัญก็มีพรบทำตามมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเนี่ยก็คือครอบอีกครอบหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าผู้ที่สามารถที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายตรงนี้ได้เนี่ยจะทำยังไงที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดละกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วค่ะ6:31 นะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีของร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒน

0: ธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปอยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยวันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อเป็นการหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแล้วในการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลเลยครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนและภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลนะครับที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัด 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนั้นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ครบ2เดือนเต็มๆพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว26ล้าน 4,623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนแล้วครับว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนั้นก็มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทผลการดำเนินงาน2เดือนที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กๆได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สิงห์บุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือเร่งผลักดันงบแก้ปัญหาตะหลิ่งสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความพร้อมในการป้องกันและรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือโดยมีนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองกระทุ่มโพรงหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตะลิ่งสุดคณะเองก็ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แล้วครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การแก้ไขเฉพาะหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้ในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณจากทุกช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อประชาชนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้แล้วก็ได้สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันอีกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สานต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในมิติการสื่อสารของรัฐให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักๆอันได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศกันด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันเท่านั้นและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยทางรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำส่วนทางด้านดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ Facebook ถึงคดีดังกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนั้นอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่อำนาจเจริญตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมย้ำเลยครับว่าจากนี้ไปจังหวัดอำนาจเจริญจะไม่ใช่เพียงแค่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดพร้อมเร่งยกระดับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวมพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการคมนาคมปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดบ้านแทงตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมนั้นก็เพื่อระดมปัจจัยก่อสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบประปาสาธารณูปการภายในวัดสนับสนุนการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดจนร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนสืบไปครับพี่น้องช่วงนี้ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนออาเซียนจีนยกระดับความร่วมมือจัดการน้ำมลพิษและภัยพิบัติและชี้ว่าฟ้าเดียวกันน้ำผืนเดียวกันต้องร่วมรับมือทั้งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่า The Fourth ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing 2026หรือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีอาเซียนจีนด้านการก่อสร้างและการเคหะครั้งที่4ประจำปี2026ที่ประเทศมาเลเซียร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการก่อสร้างการพัฒนาเมืองและการเคหะที่ยั่งยืนของภูมิภาคครับโดยในการประชุมนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวย้ำว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการรับมือภัยพิบัติเป็นภารกิจร่วมของภูมิภาคที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งลุ่มน้ำของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสมือนการอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและใช้น้ำผืนเดียวกันการดูแลคุณภาพน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำการติดตามสถานการณ์มลพิษการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดความสูญเสีย และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกับทุกประเทศในภูมิภาคครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าวอีกประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่จะถึงนี่แหละครับที่ประเทศไทยกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นเพจข่าวยามเช้านะคะคอมเมนต์มาเยอะมากเลยค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะบอกจันทบุรี26องศานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวค่ะคุณพรเทพนะคะคุณทองหยดพี่บุญชัยพี่เจนจิลาบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าทุกคนสวัสดีน้องชาตรีนะคะบอกว่าสวัสดีพี่พลอยพี่แอลนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สวัสดีคุณพี่สุเทพนะคะพี่ทองใสคุณจารินีบอกว่าเช้านี้บางแวกภาษีเจริญอากาศดี
1: ๆ
0: นะคะแล้วก็พี่นาฏอนงนะคะสวัสดีนะคะเช้านี้ที่อ่างทองค่ะอากาศโปร่งนะคะแล้วก็พี่สำราญบอกกำลังชมที่สนามบินกำแพงแสนนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยพี่สุพิชสวัสดีนะคะคุณสุวิทย์คุณนพพรลุงนะพี่อันพี่นิดแจ้เจียนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์พี่ประเทืองค่ะผู้ใหญ่บำรุงนะคะสวัสดีนะคะติดตามที่ปราจีนบุรีนะคะติดตามข่าวยามเช้าคุณยันโชตนะสวัสดีนะคะคุณยอดด้วยนะพี่โกศลสวัสดีนะคะพี่สมยศด้วยค่ะเช้านี้นะคะปิดท้ายกันด้วยงานดีๆมีกิจกรรมมาฝากค่ะพี่แอล
1: ค่ะงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่องของการจัดงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ใกล้จะมีงานโอท็อปอีกแล้วนะคะภายใต้แนวคิดนะคะทางด้านของสิริรัศมีแห่งแผ่นดินสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้กับคืนชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทรวมทั้งหมดกว่า770ล้านบาทโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานค่ะล้วนทั้งผ่านการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนั่นหมายความว่าภายในงานนี้สามารถที่จะไป
0: ใช้ได้
1: ใช้สิทธิ์โครงการ60-40นะสำหรับงานโอท็อปต้องบอกว่ารวบรวมผู้ที่อยู่ในโครงการโอท็อปเนี่ยกว่า 2,000 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นบูธของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยมีการเปิดตัว4โซนไฮไลท์ด้วยเป็นไฮไลท์โอท็อปแบบใหม่เลยก็คือโอท็อปมูเตลู
0: ค่ะ
1: นะอันน่าจะ
0: สายมู
1: รวบรวมของสายมูแต่ละภาคนี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะมาอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยมีโอท็อปลักชัวรี่ด้วยโอ้โหของหรูหราไฮโซนะว่าจะเป็นอย่างไรมีอัญมณีระดับพรีเมียมด้วยเขาว่าอย่างนี้โอท็อปสปิริตเทสติ้งอันนี้มีการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ใครสนใจก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวงานโอท็อปศิลปาชีพประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเช่นเดิมและงานโอท็อปนี้ก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีย้ำนะ8ถึง16สิงหาคมเตรียมตัวให้พร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานโครงการหลวงอยู่ที่ Central World และที่จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569เช่นกันค่ะ
0: ไปได้นะคะสำหรับใครที่ชอบงานโอท็อปนะคะก็ไปร่วมกันอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569นะคะเตรียมไปกันได้เลย8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้ง

0: ับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียกรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้
1: อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะเจ้าบ้านเวียดนาม 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ